0: ออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเศรษฐกิจวงเงิน400,000 ล้านบาทเพราะรัฐบาลต้องเร่งแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจและพลังงานโดยส่วนหนึ่งนำมาดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศยืนยันรัฐบาลพร้อมรับฟังข้อท้วงติงจากฝ่ายต่างๆด้วยเหตุและผลและยึดหลักประสิทธิภาพในการทำงานเป็นสำคัญ
1: เราเป็นฝ่ายรัฐบาลเราก็ต้องเร่งแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับผมว่าเจตนารมณ์ก็คือทุกคนก็อยากช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้นสิ่งที่รัฐบาลชุดนี้ยืนยันได้ก็คือโครงการไทยช่วยไทย plus เนี่ยก็จะเร่งเยียวยาเร่งคลี่คลายความเดือดร้อนและเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชน
0: นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำระเบียบรองรับการใช้เงินกู้ภายใต้พรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทที่แล้วเสร็จหน่วยงานต่างๆจึงจะสามารถเสนอแผนงานให้พิจารณาได้สำหรับการใช้เงินกู้ครั้งนี้จะดำเนินการภายใต้5หลักการสำคัญได้แก่การช่วยเหลือแบบพุ่งเป้าถึงกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงสร้างการเปลี่ยนผ่านเชิงโครงสร้างด้านพลังงานการปฏิรูปเพื่อรองรับหลังวิกฤตความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินกู้การทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนในการกันกรองโครงการส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านขึ้นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยพรก.กู้เงินดังกล่าวเพราะอาจไม่เข้าข่ายสถานการณ์ฉุกเฉินหรือมีความจำเป็นเร่งด่วนนั้นยืนยันว่าเศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญวิกฤตซับซ้อนจึงมั่นใจว่าการออกพระราชกำหนดดังกล่าวไม่ขัดต่อกฎหมาย
2: มันวิกฤตครั้งนี้ไม่เหมือนในอดีตคนไปเปรียบเทียบในอดีตวิกฤตแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่เหมือนกันวิกฤตครั้งนี้คือวิกฤตพลังงานวิกฤตค่าของชีพวิกฤตของปากท้องประชาชนเพราะฉะนั้นวันนี้มันคนละด้านกันเราก็ต้องเปลี่ยนพร้อมแล้วตามขั้นตอนก็ต้องออกระเบียบนะระเบียบเงินกู้ที่คิดว่าเราทำตามขั้นตอนตามกฎหมายทั้งหมดวันนี้พระราชกำหนดลงราชกิจจาแล้วเพราะฉะนั้นก็เดินหน้า
0: ด้านนายกรวีปิศนานันทกุลประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลกล่าวว่าแม้กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาจะต้องชะลอไว้ก่อนจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยแต่พระราชกำหนดกู้เงินมีผลบังคับใช้แล้วรัฐบาลสามารถดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว้ได้โดยศาลรัฐธรรมนูญมีกรอบเวลาพิจารณาภายใน60 วันขณะที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนชี้แจงถึงสาเหตุที่ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทเพราะพรรคร่วมฝ่ายค้านเห็นว่าการกู้เงินจำนวน200,000 ล้านบาทสำหรับการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานอาจไม่ใช่กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและหลีกเลี่ยงไม่ได้ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดเนื่องจากสามารถดำเนินการผ่านกระบวนการงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
3: นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายให้แก่กำนันและผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศเน้นย้ำบทบาทการดูแลประชาชนมุ่งปราบปรามยาเสพติดและป้องกันอาชญากรรมยุคใหม่
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในพื้นที่พร้อมระบุว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องถิ่นเป็นด่านหน้าที่ใกล้ชิดกับประชาชนและเป็นสะพานเชื่อมระหว่างภาครัฐกับประชาชนในพื้นที่จึงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมและยึดกฎหมายอย่างเคร่งครัดเป็นผู้ปราบอิทธิพลไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลเพื่อเป็นที่พึ่งและหลักยึดให้กับประชาชนพร้อมเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายดำเนินงานโดยยึดหลักกาดไม่ตกในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพิ่มศักยภาพการจัดการสาธารณภัยและดูแลประชาชนอย่างสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมรวมถึงเข้าทันอาชญากรรมในรูปแบบใหม่เช่นการค้ามนุษย์และสแกมเมอร์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนจากการถูกล่อลวงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
5: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษยกระดับการปราบปรามชาวต่างชาติที่เป็นนอมินีประกอบธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเพราะเป็นภัยความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
6: นายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าได้หารือร่วมกับพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และเปลี่ยนความร่วมมือพร้อมยกระดับการป้องกันและปราบปรามนอมินีในประเทศไทยเนื่องจากพบชาวต่างชาติประกอบธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังหลายแห่งมีลักษณะเข้าข่ายเป็นนอมินีเบื้องต้นพุ่งเป้าไปที่เกาะพังงาและเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพราะได้รับการร้องเรียนจำนวนมากและจากการตรวจสอบบริษัทในเกาะพังงาและเกาะสมุยพบชาวต่างชาติร่วมลงทุนกว่า 11,426 รายทั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ส่งรายชื่อบริษัทที่มีความเสี่ยงและเข้าข่ายต้องสงสัยให้ DSI พิจารณารับเป็นคดีพิเศษแล้วซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และท่องเที่ยวนอกจากนี้จะขยายผลไปยังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอื่นๆเช่นภูเก็ตและหัวหิน
7: คืนที่ผ่านมาเราก็ส่ง DSI นะครับที่เรามองว่าน่าจะเป็นบริษัทที่คิดว่าน่าจะไปอยู่ในคดีพิเศษได้เนี่ยตอนนี้ก็ส่งไป34รายอยากให้พวกเราช่วยกันจับตาไปที่ทุกแหล่งนะฮะภูเก็ตกระบี่แม้กระทั่งพังงา

0: ี้ก็ส่งไป34รายอยากให้พวกเราช่วยกันจับตาไปที่ทุกแหล่งนะฮะภูเก็ตกระบี่แม้กระทั่งพังงา
1: ด้านพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษกล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยให้การทำงานมีความกระชับและรวดเร็วยิ่งขึ้นโดย DSI จะรับดำเนินการสืบสวนคดีที่มีมูลค่าสินทรัพย์ตั้งแต่100ล้านบาทขึ้นไปหรือกรณีที่มีผลกระทบวงกว้างเป็นคดีพิเศษโดยจะมุ่งเป้าไปที่ผู้สนับสนุนเช่นสำนักงานกฎหมายหรือสำนักงานบัญชีที่ช่วยจัดตั้งนอมินีจำนวนมากในคราวเดียว
0: เมื่อปรากฏข้อมูลว่ามีการแพร่ระบาดในบางพื้นที่เราก็มาประสานความร่วมมือเพื่อการทำงานให้กระชับและก็รวดเร็วมากขึ้นโดย DSI เนี่ยก็จะรับดำเนินการมูลค่าสินทรัพย์แต่100ล้านบาทขึ้นไปหรือแม้แต่ไม่ถึงแต่ว่าถ้าเป็นกรณีสำคัญหรือมีผลกระทบอย่างวงกว้างจริงๆเนี่ยก็จะสามารถนำเสนอคณะกรรมการคดีพิเศษเพื่อรับเป็นคดีพิเศษได้
1: และในวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดลงพื้นที่เกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามปัญหาการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติผ่านนอมินีอย่างใกล้ชิดเพราะรัฐบาลจะไม่ปล่อยให้การใช้นอมินีหรือช่องว่างทางกฎหมายกลายเป็นภัยคุกคามประชาชนและเป็นภัยความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงมีการจ้างงานจำนวนมากและส่งผลต่อรายได้ของประชาชนในวงกว้างปุริมปัสสภาภาครายงาน
2: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเปิดเทอมใหญ่สบายกระเป๋าลดราคาเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองนายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายชุดนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเปิดเทอมใหญ่สบายกระเป๋า Back to School 2026พบว่าผู้ประกอบการหลายภาคส่วนให้ความร่วมมือลดราคาเครื่องแบบชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนและบริการที่เกี่ยวข้องเช่นปักชื่อหรืออักษรย่อโรงเรียนฟรีเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองโดยจากข้อมูลช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาพบว่าราคาจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนส่วนใหญ่ยังทรงตัวเมื่อเทียบกับปีก่อนขณะเดียวกันกรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ราคาอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลให้ประชาชนซื้อสินค้าในราคาที่เป็นธรรมและสร้างความมั่นใจว่าไม่มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาเกินสมควร
3: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคที่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าป้องกันการถูกทอดทิ้งหลังการขายและราคาผันผวนเนื่องจากมีผู้บริโภคร้องทุกข์กว่า 1,300 คนนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกล่าวว่าปัจจุบันอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเติบโตอย่างรวดเร็วแต่ยังพบปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคโดยเฉพาะ3ประเด็นหลักคือการชำรุดบกพร่องของอุปกรณ์ความกังวลเรื่องการปิดตัวของศูนย์บริการและราคาขายที่ปรับลดลงอย่างรวดเร็วจากการตรวจสอบข้อมูลในช่วง3ปีที่ผ่านมาพบเรื่องร้องเรียนรวมกว่า 1,300 รายทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาในระยะยาวได้สั่งการให้กำกับดูแลใน3มาตรการสำคัญคือต้องระบุรายละเอียดทางเทคนิคข้อมูลแบตเตอรี่และคำเตือนความปลอดภัยอย่างชัดเจน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขเปิดตัวหลักสูตรนวดไทยโพล้านนา450ชั่วโมงซึ่งเป็นการบูรณาการมรดกโลกวัดโพผสานเข้ากับเอกลักษณ์ภูมิปัญญาล้านนาโดยมุ่งเน้นสร้างแบรนด์นวดไทยที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัวชูน้ำพุร้อนสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ต้นแบบในการก้าวสู่เป็นศูนย์กลางสุขภาพและเวลเนสอย่างครบวงจรคาดว่าจะเริ่มเปิดอบรมรุ่นแรกในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม2569ณจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเดินหน้ายกระดับนวดไทยให้เป็นเวลเนสระดับสากลสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนและเพื่อพัฒนาศักยภาพสู่มาตรฐานการให้บริการนักท่องเที่ยวระดับสากลต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่

0: ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เตือนว่าการที่รัฐบาลอิหร่านปฏิเสธข้อเสนอล่าสุดของสหรัฐที่เกี่ยวข้องกับการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางส่งผลกระทบกับข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่บังคับใช้ตั้งแต่8เมษายนที่ผ่านมานอกจากนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News ที่ระบุว่าเขากำลังพิจารณาที่จะรื้อฟื้นปฏิบัติการของสหรัฐในการคุ้มกันเรือบรรทุกน้ำมันและเรือพาณิชย์อื่นๆที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มูซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญที่สุดของโลกแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังผู้นำสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอฉบับใหม่ของอิหร่านในการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยอ้างว่าข้อเสนอดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้โดยสิ้นเชิง
3: สำนักข่าว AFP รายงานว่านายกีดอนซารัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อการที่สหภาพยุโรปหรือ EU ประกาศใช้มาตรการคว่ำบาตรผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงค์และหน่วยงานของอิสราเอลที่ก่อเหตุความรุนแรงต่อชาวปาเลสไตน์ในพื้นที่แห่งนี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนซามองว่าการตัดสินใจดังกล่าวของสหภาพยุโรปมีแรงจูงใจทางการเมืองพร้อมให้คำมั่นว่ารัฐบาลอิสราเอลจะยังคงยืนหยัดเพื่อสิทธิของชาวยิวในการตั้งถิ่นฐานในใจกลางดินแดนของอิสราเอลต่อไปทั้งนี้การขยายพื้นที่ตั้งถิ่นฐานของชาวอิสราเอลเพิ่มขึ้นอย่างมากนับตั้งแต่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลกลับมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นสมัยที่6เมื่อช่วงปลายปี2565ภายใต้รัฐบาลผสมที่สนับสนุนโดยนักการเมืองฝ่ายขวาจัดและการที่สงครามในฉนวนกาซาปะทุขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมปี2566
2: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของนายกัวเจียคุนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่ารัฐบาลจีนพร้อมที่จะร่วมมือกับสหรัฐบนพื้นฐานของความเสมอภาคการเคารพซึ่งกันและกันและผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อขยายความร่วมมือจากการความแตกต่างรวมทั้งเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงให้กับโลกที่กำลังเผชิญกับความปั่นป่วนพร้อมเน้นย้ำว่าการทูตระดับสูงมีบทบาทชี้นำเชิงยุทธศาสตร์ที่ไม่อาจทดแทนได้ต่อความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังกระทรวงการต่างประเทศจีนยืนยันว่าประธานาธิบดีทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีกำหนดเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการระหว่าง 13-15 พฤษภาคมนี้ตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเพื่อหารือกับประเด็นต่างๆที่สำคัญรวมถึงประเด็นทางการค้าสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง
3: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมในกีฬากรีฑาวิ่ง100เมตรชายอนุชาสง่าบ้านโคกนักวิ่งจากจังหวัดสตูลเร่งฝีเท้าแซงคู่แข่งในช่วงสุดท้ายเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ด้วยเวลา 10.58 วินาทีคว้าเหรียญทองได้สำเร็จขณะที่วิ่ง100เมตรหญิงเหรียญทองเป็นของชานเชลมอริเซตจากจังหวัดสุรินทร์ที่วิ่งทิ้งห่างคู่แข่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 12.03 วินาทีสรุปเหรียญล่าสุดกรุงเทพมหานครนำโด่งที่54เหรียญทองตามมาด้วยอันดับ2เชียงใหม่15เหรียญทองและอันดับ3นนทบุรี12เหรียญทองเทนนิสอาชีพ ITF วอลเทนนิสทัวร์สัปดาห์ที่3ที่สนามเทนนิสมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนในรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายในประเภทชายเดี่ยว M15 ธนกรศรีรัตน์โหชนะรุ่นน้องพีรวัฒน์สุขใจ2เซตรวด6-2และ6-1ผ่านเข้าสู่รอบเมนดรอว์ไปพบกับเบนจารุสอนขณะที่ทัชพงศ์กมลปัญญากรโหชนะกฤตินกยกุลมือวางอันดับ3 6-4และ2-0รีทายเนื่องจากกฤตินหายใจไม่ทันในรอบแรกทัชพงศ์จะต้องเจอกับงานหนักอย่างแมทธิวเดลาเวโดวามือวางอันดับ2ของรายการจากออสเตรเลียนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า สมาคมได้ส่งนักกีฬาเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน16ปีไปแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกโดยทีมเยาวชนหญิงแข่งขันรายการบิลลี่จีนคิงคัพจูเนียร์บายเกรนบิดรอบคัดโซนเอเชียโอเชเนียคอร์ดดินที่เมืองเชิมเกนประเทศคาซัคสถานระหว่างวันที่11ถึง16พฤษภาคมโดยนักหัวชุดนี้ประกอบด้วยโชจิรินแก้วเก่าจินิพาตราชูวณิชและปัทธินันท์เผือกคำส่วนทีมเทนนิสชายประกอบด้วยพัชรพลหลีกุลไตรศรีเสนและธรรมะโคศิริจะไปแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกทีมเยาวชนชายรุ่นอายุไม่เกิน16ปีรายการเดวิสคัพจูเนียร์ระหว่างวันที่18ถึง23พฤษภาคมที่เมืองเชิมเกนเช่นกันซึ่งทุกคนมีความพร้อมแล้วที่จะแข่งขันสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดแถลงการขอโทษแฟนบอลหลังเมืองทองยูไนเต็ดตกชั้นสู่ไทยลีก2อย่างเป็นทางการยุติช่วงเวลา17ปีในไทยลีก1อย่างไรก็ตามการตกชั้นในครั้งนี้ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของเส้นทางแต่จะเป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งให้สโมสรได้ก่อร่างสร้างทีมให้แข็งแกร่งอีกครั้งศึกฟุตบอลโลก2026ในอีก1เดือนข้างหน้าอาจเผชิญวิกฤตที่การแข่งขันไม่คึกคักอย่างที่คาดหลังจากผู้ประกอบการโรงแรมรายงานการจองที่พักต่ำกว่าคาดทั้งที่เหลือเวลาอีกแค่ราว1เดือนโดยชี้แจงว่ามีสาเหตุปัจจัยหลายอย่างทั้งราคาที่สูงเกินจริงความเข้มงวดเรื่องการเข้าเมืองค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าตั๋วราคาสูงมากและปัญหาอีกหลายอย่างอาจทำให้แฟนบอลเลือกดูผ่านการถ่ายทอดสดมากกว่าในส่วนของการถ่ายทอดสดในประเทศไทยคณะรัฐมนตรีจะหารือวาระเร่งด่วนเรื่องการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกให้คนไทยได้ดูฟรีในวันนี้สำหรับฟุตบอลโลก2026มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมแข่งขันที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
3: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากสภาวะอากาศดังกล่าวรวมถึงฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงและฝนตกหนักที่เกิดขึ้นได้บางพื้นที่สำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยเนื่องจากมีฝนตกในหลายพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:33 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 19:36 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง3เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกัญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36
5: 1นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่ควรเพิ่มการดูแลระบบเบรกให้มากขึ้นในช่วงฤดูฝนเนื่องจากน้ำฝนมีโอกาสเข้าไปสร้างความเสียหายแก่ระบบเบรกทำให้เกิดปัญหาเบรกลื่นเบรกไม่อยู่เนื่องจากน้ำมันเบรกดูดความชื้นในอากาศทำให้จุดเดือดของน้ำมันเบรกลดลงซึ่งอาจเป็นสาเหตุของเบรกจมโดยเฉพาะการขับขึ้นลงเขาผ้าเบรกที่ดีควรเป็นผ้าเบรกชนิดที่ผสมเนื้อโลหะเนื่องจากจะมีประสิทธิภาพในการทนความร้อนได้สูงและมีแรงยึดจับมากกว่าเบรกธรรมดาหลายเท่าแต่หลังการขับลุยน้ำมาแล้วควรย้ำเบรกบ่อยๆเพื่อให้น้ำที่เกาะอยู่ที่ผ้าเบรกได้ถูกรีดออกไปเป็นการป้องกันปัญหาเบรกลื่นอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
8: วันนี้เสนอคำว่าปรัมปราคำว่าปรัมปราเขียนปอปลารอเรือไม่หันอากาศมอม้าปอปลารอเรือสารอามาจากภาษาบาลีและสันสกฤตว่าปรัมปราแปลตามศัพท์ได้ว่าเก่าก่อนมากหมายถึงเป็นเรื่องแต่เก่าก่อนผู้คนเชื่อและเล่าสืบกันมาช้านานใช้ว่าคำปรัมปราเรื่องปรัมปรานิยายปรัมปราคำว่าปรัมปราพบในพระราชพงศาวดารฉบับบิติชมิวเซียมตอนพระเจ้ากรุงธนบุรียกทัพไปตีเมืองเชียงใหม่คำว่าเรื่องปรัมปราหรือนิยายปรัมปราหมายถึงเรื่องเก่าแก่ไม่รู้ว่าผู้ใดแต่งและแต่งเมื่อใดได้แต่เล่าต่อๆสืบกันมานาน
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: สาระนานากับสารานุกรมไทย
10: วันนี้เสนอตอนเรื่องเล่าต้นกำเนิดชาตอนที่4เรื่องเล่าของชาที่สืบต่อกันมาแม้ว่าจะเป็นเพียงตำนานแต่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรที่สามารถบอกถึงประวัติความเป็นมาของชาได้อย่างชัดเจนในราวคริสต์ศักราช 750-800 หนังสือตำราชาที่บันทึกโดยหลู่ยี่ในตำราบรรยายถึงแหล่งกำเนิดของชาการปลูกชาการผลิตชาคุณภาพของชาวิธีการดื่มชาและขนบธรรมเนียมประเพณีเกี่ยวกับชาตำราชาเล่มนี้เป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาเล่มแรกของโลกที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน
11: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์แพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์โฆษกกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสฮันตามาตรการป้องกันและรับมือในประเทศไทยค่ะ
12: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและอานนท์นันตะสุคนอ่าน
13: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio
14: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
15: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
14: นางไหนอ่ะ
15: ก็นี่ไง
16: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
14: ้เชื่อได้แน่นะ
15: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
14: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
15: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
16: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
15: อ่ะเป็นไง
14: ดีอ่ะชอบ

0: เมอร์นี้มีแต่ได้กำไรพุ่ง4มีนาคมถึง12พฤษภาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
3: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอรารีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091 971 9988 The Astra

0: กรุ๊ป
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะเลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกเลนีโอ
1: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
2: ถูกเสมอ
1: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-5% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร043-209-400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
4: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.96 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวนก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: ทุกอย่างจะนุ่มๆเมื่อทำประกันรถกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ผ่อนเงินสด 0%
6: บีเข้าไปช้าหน่อยนะรถชน
7: อ
6: ะ
7: เอ้าแล้วประกัน 0% ที่ซื้อเดือนก่อนเพิ่งผ่อนงวดแรกเองป่ะ
6: สบายบีเคลมได้ตั้งแต่งวดแรกแล้ว
7: งุ้ยสินค้า
5: ผ่อนหนักเป็นนุ่มประกันรถผ่อนเงินสด 0% ไม่ง้อบัตรเคลมได้ตั้งแต่งวดแรก
8: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้กรรมการท่านเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรถามความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันใดคร
5: ั้งซื้อเลยที่พี่เสลียงกรุงศรีออโต้โบรกเกอร
3: ์สนใจติดต่อ043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
9: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
10: ต้องที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
11: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
12: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
12: ฟังอีกครั้งนะคะ900
13: เฮ้ยคุณกำลังฟัง 89.0 Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่นติดต่อโฆษณาโทร097-313-8989รับฟังออนไลน์ได้ที่ www.bestradio89.com
14: Welcome to คุณกำลังฟังสถานีวิทยุภาคธุรกิจ 89.0 Best Radio ออกอากาศจากอาคาร TTT Media Group จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ Best Radio โดย DJ ปุ๋ยธันดารินทร์สีม่วงงาม

0: สู่เบสนะคะสำหรับวันนี้วันอังคารเนาะ12พฤษภาคมนะคะมอร์นิ่งกันทุกท่านเลยนะคะอยู่กันกับปุ๋ยวันนี้แทนดีเจโบ1วันต้อนรับด้วยพี่บีสุกริตวิเศษแก้วรักนะคะวันนี้ก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศนะคะการไปโรงเรียนกันแล้วล่ะเนาะบางโรงเรียนเริ่มเปิดกันแล้วดังนั้นวันนี้รถก็จะค่อนข้างเยอะสักนิดนึงอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในช่วงของบรรยากาศรถติดตรงนี
1: ้ทุกวันที่ถามตอนเช้าวันนี้เธอทำเมื่อไร
0: ยังไงก็ขอให้เป็นวันที่ดีนะคะสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านเนาะและในช่วงนี้ขออนุญาตพักในเรื่องของเพลงสักครู่เดียวนะคะชั่วโมงนี้เนี่ยเราก็จะเน้นข่าวเนาะในช่วงของครึ่งชั่วโมงแรกครึ่งชั่วโมงหลังเดี๋ยวเปิดเพลงแล้วก็เดี๋ยวเตรียมตัวเคารพธงชาติสักครู่นี้พูดถึงในเรื่องราวของเด็กๆหนึ่งเรื่องเลยที่ยังคงเป็นห่วงเป็นใยคือในเรื่องของสายตานะคะเพราะทุกวันนี้ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะว่าเด็กเขาก็เกิดมาในยุคของโซเชียลในยุคของเทคโนโลยีบางทีก็จ้องจอจ้องมือถือจ้องแท็บลงแท็บเล็ตเรียนออนไลน์ดูการ์ตูนนะคะเล่นเกมหรือว่าการใช้โซเชียลมีเดียต่างๆเนาะก็เป็นยุคของเขาซึ่งแน่นอนค่ะว่าใช้สายตาตั้งแต่เด็กแบบนี้บางทีก็มีความเสี่ยงสายตาสั้นนะคะก่อนวัยอันควรเดี๋ยวนี้เนี่ยเด็กอายุประมาณ 6-7 ปีเริ่มสายตาสั้นกันแล้วบางคนเนี่ยพุ่งไปถึง300เลยก็มีค่ะดังนั้นนะคะถ้าสมมติว่าตอนนี้เนี่ยมีเด็กๆนะคะลูกหลานคุณผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้เริ่มสายตาสั้นแล้วนะคะเราแนะนำว่าให้คุณผู้ฟังพาลูกหลานของคุณนะคะไปที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์เพราะที่นี่จะมีเลนส์พิเศษที่จะช่วยชะลอในเรื่องของค่าสายตานะคะมีงานวิจัยรองรับจริงทั่วโลกสามารถจะช่วยลดอัตราการเพิ่มขึ้นของค่าสายตาได้จริงค่ะลูกของคุณก็จะมองชัดแล้วก็ชะลอในเรื่องของสายตาสั้นไปพร้อมกันนะคะในส่วนของร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์ที่นี่เรามีทีมนักทัศนมาตรรวมไปถึงจักษุแพทย์นะคะมาประสบการณ์ในการที่จะตรวจวัดสายตาเด็กโดยเฉพาะนะคะให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดพร้อมให้คำแนะนำในเรื่องของเลนส์ที่เหมาะสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะดังนั้นก็อย่ารอให้ลูกของเราต้องเปลี่ยนแว่นกันทุกปีดูแลสายตาลูกของเราตั้งแต่วันนี้ที่ร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์พิกัดใกล้ตลาดจอมพลเยื้อง CJ มอลล์ค่ะมีข้อสงสัยหรือนัดหมายในการตรวจวัดสายตากับเราโทรไปได้เลย0942398699ตรวจวัดสายตาลูกของคุณมีเพียงแค่คู่เดียวให้เราช่วยดูแลนะคะช่วงนี้ท่านใดที่มีแพลนจะเติมเต็มฟิลเลอร์นะคะขอแนะนำค่ะสำหรับหมอน้ำหวานคลินิกการันตีด้วยรีวิวความประทับใจบอกต่อนะคะเป็นจำนวนมากมาตรฐานคลินิกแพทย์ความงามค่ะประสบการณ์ด้านการปรับรูปหน้าผิวพรรณความงามการชะลอวัยดูแลมาแล้วมากกว่า 20,000 เคสเน้นแก้ไขปัญหาคนไข้อย่างตรงจุดนะคะใส่ใจทุกเคสสถานการณ์ด้วยแล้วก็ในเรื่องของผลิตภัณฑ์มีอย.ตามกฎหมายแน่นอนเปิดกล่องต่อหน้าทุกเคสพาลูกค้าสแกนเช็คได้เลยคนไข้จึงมั่นใจนะคะว่าหัตถการที่ทำของแท้เห็นผลแน่นอนค่ะวันนี้ไม่ว่าคุณจะกังวลเรื่องอะไรนะคะเรียนเชิญได้เลยที่หมอน้ำหวานคลินิกค่ะตั้งอยู่บริเวณ4แยกสามเหลี่ยมภายในโครงการ Diamond Square ติดร้านมดแดงมอเตอร์ค่ะเข้าไปดูโปรโมชั่นเพิ่มเติมรวมถึงรีวิวทาง Facebook คิมด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก LINE @ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก KKN ค่ะหมอน้ำหวานคลินิกจริงใจใส่ใจตรงจุดในทุกความดูดีค่ะที่โครงการ First ขอนแก่นของเรามีโปรโมชั่นนะคะบ้านสวัสดิการค่ะ ให้คุณผ่อนเพียงเดือนละ900บาทคุณก็จะได้ทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะจอดรถได้1คันมี4ทำเลรอบเมืองขอนแก่นของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นดอนบ่มกุดกว้างนะคะหนองหลบหรือว่าโนนตุ่นก็มีค่ะบ้านสวัสดิการกู้ได้เลยทุกอาชีพนะคะจะเป็นข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐจะเป็นพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระขับแกร็บก็มีสิทธิ์นะนอกจากนี้ก็ยังฟรีโอนฟรีจำนองของแถมมากมายในช่วงนี้ถ้าไม่อยากจะพลาดโปรโมชั่นดีๆนะคะเรียนเชิญได้เลยนะที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นค่ะมีข้อสงสัยโทรไปได้เลย0804442555รวมไปถึง Facebook นะคะ IG แล้วก็ LINE ด้วย @first.how for begin ค่ะ

ซิงเกิลฮิตจากเมย์ราค่ะเรนโซนฟีเจอริงกับซีนาย 7:52 น.แต่ในช่วงนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีปิดท้ายแล้วก็เดี๋ยวไปเตรียมตัวเคารพธงชาตินะคะคุณด้วยสำหรับศูนย์ประชุมนานาชาติไคส์นะคะเชิญคุณมาร่วมสัมผัสประสบการณ์การจัดงานที่เหนือระดับใจกลางอีสานกับศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์สถานที่ตรงนี้นะคะพร้อมตอบโจทย์การจัดงานทุกประเภททุกขนาดค่ะงานเล็กงานใหญ่มาได้หมดเลยบริเวณด้านบนจะมีห้องประชุมนะคะมากถึง7ห้องเลยทีเดียวคุณสามารถจะจัดประชุมงานสัมมนาต่างๆนานาไปพร้อมกันบริเวณด้านล่างก็จะมีฮอลล์ขนาดใหญ่ไหนคุณสามารถจะเลือกได้เลยนะคะตามขนาดไซส์งานจะเป็นคอนเสิร์ตจะเป็นงานแสดงสินค้าแข่งขันกีฬามอเตอร์โชว์ใดๆได้หมดเลยรวมไปถึงพื้นที่เอาท์ดอร์นะคะก็สามารถจะจัดได้เช่นเดียวกันมีที่จอดรถที่สามารถรองรับได้มากกว่า1,000 คันแล้วก็สะดวกสบายในเรื่องของการเดินทางเนาะเพราะว่าติดถนนมิตรภาพด้วยและไม่ต้องกังวลนะคะสำหรับผู้มาจัดงานทุกท่านค่ะเพราะว่าที่นี่เราก็จะมีพันธมิตรที่พร้อมให้คำปรึกษาดูแลรวมไปถึงสนับสนุนการจัดงานของคุณทุกขั้นตอนด้วยทีมงานมืออาชีพพร้อมกับประสบการณ์ที่ยาวนานแล้วก็บริการที่ครบครันค่ะวันนี้พร้อมแล้วนะคะที่จะสร้างประสบการณ์การจัดงานที่เหนือระดับประทับใจทุกท่านค่ะแล้วมาสัมผัสความสำเร็จกับเราที่ศูนย์ประชุมไคส์ติดต่อในเรื่องของสถานที่จัดงานโทรไปได้เลย095-371-9554ค่ะหรือว่าอยากจะรู้นะคะว่าในช่วงนี้ที่ศูนย์ประชุมไคส์กำลังมีงานอะไรกันบ้างก็คลิกเข้าไปที่ Facebook ได้เลยพิมพ์ไคส์ KICE ได้เลยค่ะ

ช่วงนี้ท่านใดกำลังเดินดูบ้านในจังหวัดขอนแก่นของเราแนะนำเลยนะคะว่าถ้าคุณกำลังมองหาความต่างที่สะท้อนตัวตนต้องเป็นที่นี่เท่านั้นนะคะสำหรับเลอร์นิโอกรามแอร์พอร์ตมะนิวันค่ะที่นี่เป็นบ้านสังคมหรูนะคะที่มอบความเป็นส่วนตัวจะบอกว่าเป็นระดับพรีเมียมด้วยนะคะด้วยจำนวนยูนิตที่ไม่หนาแน่นท่ามกลางธรรมชาตินะคะที่มีความร่มรื่นที่สำคัญฟังก์ชันครบจบในหลังเดียวไม่ต้องต่อเติมไม่เสียเวลาค่ะได้ใช้ชีวิตได้สุดนะคะกับส่วนกลางหรูเหนือระดับไม่ว่าจะเป็นคลับเฮาส์นะคะมีสระว่ายน้ำในร่มนะมีพื้นที่สำหรับเด็กๆด้วยมีฟิตเนสนะคะบนทำเลที่ตอบโจทย์นะคนทำงานอย่างเราเพราะว่าใกล้กันนะคะกับแรงงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นรวมไปถึงสนามบินเดินทางง่ายนะคะรถไม่ติดด้วยมาสัมผัสชีวิตมีระดับในราคาสบายกระเป๋านะคะราคาเริ่มต้นเพียง 3.35 เรื่อยไปจนถึง5ล้านบาทช่วงนี้นะคะก็จะมีของแถมชุดใหญ่เป็นแอร์ผ้าม่านเครื่องทำน้ำอุ่นพร้อมฟรีค่าโอน0บาททุกรายการค่ะงานนี้ถ้าไม่อยากจะพลาดดีลที่ดีที่สุดเนี่ยโทรไปได้เลย0834366643รวมไปถึง LINE Official ด้วยพิมพ์เครื่องหมาย @LENEO ค่ะเลือกทั้งทีดีที่สุดเลือกเลอร์นิโอพรามแอร์พอร์ตมะนิวันค่ะในช่วงนี้ขออนุญาตส่งเพลงแล้วก็เดี๋ยวไปเตรียมตัวเข้ารถตรงชาตินะเดี๋ยวชนะกลับมาฟังเพลงกันค่ะ

0: ังเพลงพล็อตที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
1: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091 774 9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS

0: Development Group
1: นิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
2: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส.3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: ลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกเลนิโออ
2: ยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
6: ดียังไงหรอ
5: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
6: โอ้ดีจัง
5: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
7: มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.96 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
8: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099 212 4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องวางต่อ

0: ชว์ฮวยโกพลัสซัมเมอร์นี้มีแต่ได้กำไรพุ่ง4มีนาคมถึง12พฤษภาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุมนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอรารีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแอคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: BioPharm เพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: Always Green

ค้าความรักดีไม่ได้หาง่ายด้วยนะในยุคนี้ที่ความรักเนี่ยมันก็เรียกว่ามันเจอกันง่ายขึ้นเนาะคนเราเจอกันง่ายขึ้นมันมีโซเชียลมันมีแอปพลิเคชันนะซึ่งบางทีการที่มันเจอกันง่ายเนี่ยมันก็ความรักมันก็ค่อนข้างจะนอกใจได้ง่ายเหมือนกันก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าวันนี้คุณผู้ฟังจะได้เจอความรักที่ดีถ้าใครที่ยังไม่เจอก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเวลาแล้วก็สถานที่จะทำให้คุณนั้นได้เจอกันคนที่รักกันอย่างจริงใจซื่อสัตย์ซึ่งกันและกันเนาะแล้วก็เห็นคุณค่าซึ่งกันและกันพร้อมที่จะซัพพอร์ตกันในทุกเรื่องนะคะก็หวังว่าสักวันหนึ่งทุกคนจะได้เจอความรักดีๆค่ะกลับกันเข้ามาในชั่วโมงนี้ 8:24 นาทีนะคะเดี๋ยวฟังเพลงชิวๆระหว่างขับรถไปเรียนไปทำงานบางคนก็ตอนนี้เปิดร้านขายของเอาวันนี้ขอให้ยอดขายปังๆนะคะวันนี้เงินเข้าเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านมาในช่วงนี้เดี๋ยวขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีสักครู่เดียวเดี๋ยวส่งเพลงกันต่อค่ะช่วงนี้นะคะที่ม.ศรีปทุมขอนแก่นของเราเด็ก69จ๋าผิดหวังจ๋าที่อื่นมาไม่ต้องกังวลค่ะประสานฝันที่ม.ศรีปทุมขอนแก่นกันได้นะน้องๆ นะคะที่จบการศึกษาชั้นม.6ค่ะกศน.ปวช.ปวส.หรือว่าเทียบเท่าสามารถที่จะสมัครแล้วก็ลงทะเบียนเรียนภายในวันที่16พฤษภาคมนี้เท่านั้นได้ไปเลยนะคะสำหรับทุนการศึกษาสูงสุด 10,000 บาทค่ะจำนวนจำกัดนะดังนั้นรีบเลยนะคะงานนี้ไม่ต้องใช้คะแนนใดๆทั้งสิ้นสามารถที่จะสมัครแล้วก็ลงทะเบียนเรียนเพื่อจะรับทุนการศึกษาสูงสุดได้ทันทีที่เว็บไซต์นะคะ www.khonkan.spu.ac.th มีข้อสงสัยสอบถามพี่ๆแนะแนวโดยตรงได้เลยนะคะ043-224-111หรือ092-537-4400เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดนะคะมาเรียนกับตัวจริงแล้วก็ประสบการณ์จริงไปได้กันที่นี่ม.ศรีปทุมขอนแก่นมหาวิทยาลัยเอกชนติด1ใน5มหาวิทยาลัยเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศค่ะ

0: ต่อเนื่องการสำหรับสภาลาย 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมที่จะบรรเลงท่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาความสุขนะคะบนทำเลใหม่โครงการใหม่แก่กล่องสุภาลายแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตค่ะต้องบอกว่าทำเลตรงนี้เดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันพร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปนะคะแล้วก็ให้ทุกจังหวะชีวิตเนี่ยได้บรรเลงด้วยความสุขอย่างแท้จริงจองในงานนะคะรับไปเลยสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเจคูมีส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทมาในราคาสุดพิเศษเริ่มต้นเพียง 3.96 เรื่อยไปจนถึง15ล้านเจอกันนะคะในวันเสาร์ที่6รวมไปถึงวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ณที่สุพานไลน์แกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตค่ะลงทะเบียนในการรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครที่ Facebook พิมพ์สุพานไลน์จังหวัดขอนแก่นหรือว่าโทร1720ได้เลยค่ะ
1: Best FM 89 Best FM 89 คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: ซิงเกิลโกกาวอาเกียระนะคะใครสักคนช่วงนี้8นาฬิกา31นาทีคงจะต้องพักเบรกกันสักครู่แล้วล่ะนะฮะช่วงนี้ใครต้องการเงินสดรถขุนช่วยได้ที่คาฟอร์แคชนะคะช่วงนี้ดอกเบี้ยถูกที่สุดในประวัติศาสตร์คาฟอร์แคชถ้าต้องการเงินสดรถขุนช่วยได้ค่ะดอกเบี้ยของเราในช่วงนี้เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนวงเงินเต็ม 100% ด้วยนะคะอนุมัติเงินไวภายใน30นาทีง่ายๆผ่านแอป Go Buy กรุงศรีออโต้ผ่อนได้นานสูงสุด84เดือนกันด้วยค่ะช่วงนี้นะคะใครที่กำลังมองหาเงินหมุนในเรื่องของธุรกิจนะหรือว่าต้องการจะใช้เงินก้อนในการรักษานะคะอาจจะมีคนในครอบครัวเกิดล้มป่วยกระทันหันนะคะซึ่งเงินตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้มีการสำรองไว้ไม่ต้องกังวลค่ะไม่ต้องไปหยิบยืมเพื่อนฝูงให้เสียมิตรภาพกันไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับหนี้นอกระบบนะใครที่ต้องการเงินสดรถเรานี่แหละช่วยได้รถเก่ารถใหม่ได้หมดเลยส่วนรถนะคะก็ยังมีขับมีเงินไปต่อยอดเสริมสภาพคล่องได้อย่างมั่นใจสามารถจะสอบถามเพิ่มเติมรวมไปถึงสมัครคาร์ฟอร์แคชนะสินเชื่อเพื่อคนมีรถนะคะ043-209-400ค่ะย้ำ043-209-400ค่ะกรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสประตูน้ำนะคะย้ำว่ากู้เท่าที่จำเป็นค่ะและชำระคืนไหวนะคะถ้าสมมติว่าคุณมีความกังวลว่าเอารถไปรีไฟแนนซ์แล้วนะคะจะยังไงดีรถนี่คือจะไปเลยหรือเปล่าไม่เกี่ยวคือต้องบอกว่าผ่อนได้นานสูงสุด84เดือนคุณสามารถจะดูได้เลยนะเวลาคุณไปทำเรื่องในการรีไฟแนนซ์เนี่ยคุณอยากจะผ่อนชำระคืนเขากี่งวดอะไรยังไงคุณดูได้เลยนะหนึ่งคือคุณต้องกู้เท่าที่คุณจำเป็นก็พอนะคะแล้วก็อยู่ในเรนท์ที่คุณชำระคืนไหวซึ่งธนาคารจะตีออกมาให้ดูเลยนะคะว่าต่องวดเนี่ยคุณจะต้องมีการชำระเท่าไหร่อะไรยังไงพยายามรักษาเครดิตให้ดีค่ะคุณผู้ฟังการรีไฟแนนซ์รถนะคะเป็นเรื่องปกติปุ๋ยก็เคยทำนะปุ๋ยก็เคยทำนะคะในการนำรถไปรีไฟแนนซ์เพื่อจะนำเงินเนี่ยไปใช้หนี้ใช้สินบ้างละนะคะนำไปทำธุรกิจของเราบ้างละดังนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำเลยคือการชำระเขาตามงวดนะคะดังนั้นเนี่ยเป็นการรักษาเครดิตถึงเวลาในอนาคตคุณก็ไม่ติดเครดิตบูโรแล้วคุณก็สามารถจะทำธุรกรรมคุณจะไปกู้ซื้อบ้านกู้ซื้อรถหรือว่าทำธุรกรรมใดๆก็เป็นเรื่องง่ายดังนั้นนะคะก็กู้เท่าที่จำเป็นนะคะแล้วก็ชำระขึ้นไหวเนาะในส่วนของอัตราดอกเบี้ยตรงนี้นะคะก็วันนี้จนถึง30มิถุนายนนี้ดังนั้นใครที่มีแพลนจะรีไฟแนนซ์รถถือว่าเป็นดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดแล้วนะคะของประวัติศาสตร์คาฟอร์แคชดังนั้นก็ถือว่าเป็นการช่วยในยุคของเศรษฐกิจที่มันไม่ค่อยดีเช่นนี้นะคะโอเคเดี๋ยวในช่วงนี้ขออนุญาตพักเบรกสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังเพลงกันค่ะ
1: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
2: ถูกเสมอ
1: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: สมัครเลยคาร์ฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร043-209-400รุ่งสีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
4: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
5: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
4: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
5: นี่เลยครับ เลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกเราอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์
2: ครั้งแรกของประเทศไทยเมื่อการวิ่งจะพาคุณออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ของดี5ภาคทั่วไทยท่ามกลางธรรมชาติวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยกับ Amazing Thailand GI Tour and Trail Running 2026ท้าทายทุกก้าวกับ3เส้นทางเทรลภาคอีสานระยะทาง5กิโลเมตร10กิโลเมตรและ20กิโลเมตรท่ามกลางธรรมชาติจังหวัดขอนแก่นออกไปค้นพบและสัมผัสสินค้า GI ผ้าไหมมัดหมี่ชนบทมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบ้านแฮดสินค้าที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของชุมชนภาคอีสานภายในงานยังมีการจำหน่ายสินค้า GI จากชุมชนท้องถิ่นที่รวบรวมมาให้เลือกสรรอย่างครบถ้วนหรือเลือกวิ่งในแบบของคุณกับ Virtual Run สะสมระยะทางให้ครบ77กิโลเมตรวิ่งที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้เปลี่ยนการวิ่งธรรมดาให้กลายเป็นการเดินทางที่มีความหมายเปิดรับสมัครพร้อมกันทุกเส้นทางแล้ววันนี้บนเว็บไซต์ไทยรันเตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกไปวิ่งเส้นทางลิ้มสุดยอดมะม่วงน้ำดอกไม้บ้านแฮดไปด้วยกัน31พฤษภาคม2569 Amazing Thailand GI Tour and Trail Running 2026
6: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
7: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
6: นางไหนอ่ะ
7: ก็นี่ไง
8: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
6: ้เชื่อได้แน่นะ
7: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
6: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
7: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
8: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
7: อ่ะเป็นไง
6: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
9: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
10: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
11: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
12: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: เมนต์กรุ๊ป
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
3: ทุกอย่างจะนุ่มๆเมื่อทำประกันรถกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ผ่อนเงินสด 0%
4: บีเขาไปช้าหน่อยนะเพราะเชิญ
5: อ
4: ะ
5: ประกัน 0% ที่ซื้อเดือนก่อนเพิ่งผ่อนงวดแรกเองป่ะ
4: สบายบีเคลมได้ตั้งแต่งวดแรกแล้ว
5: งุ้ยฟินค่ะ
3: ผ่อนหนักเป็นนุ่มประกันรถผ่อนเงินสด 0% ไม่งอบัตรเคลมได้ตั้งแต่งวดแรก
6: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้กับประกันไทยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรถามความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันไทยครั้ง
3: ซื้อเลยที่พี่เสลืองกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์
2: สนใจติดต่อ043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตาร์ฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร0834366643แล้วพบกันนะคะเลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกเลนิโ
1: อ The best songs on the radio This is my only favorite station

0: ซิงเกิลเก่าๆน้ำหอมโปเตโต้นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายเนาะมีกลิ่นหอมๆนี่ถ้าสมมติว่าเป็นกลิ่นเอกลักษณ์ของคนคนนั้นเนี่ยถึงเวลาเราอยู่ใกล้ๆเราก็จะเฮ้ยน้ำหอมยี่ห้อนี้เราก็จะนึกถึงคนคนนั้นได้เลยแต่ว่าน้ำหอมเนี่ยก็ต้องเลือกที่มันเข้ากับบุคลิกตัวเองสักนิดนึงเนาะเพราะมันก็จะหมายถึงในเรื่องของบุคลิกของคนคนนั้นสไตล์ของคนคนนั้นด้วยนะคะก็ลองค้นหากันดูแล้วกันนะว่ากลิ่นไหนที่เหมาะสำหรับตัวเองเวลาที่คนรักอยู่ใกล้ๆก็จะได้อยากหอมอยากกอดก็เหม็นเหม็นกุยกุยมาทั้งสั้นโอ้ยเหม็นกุยกุยเหม็นเขียวๆมาแล้วก็บ่อยากกอดอยากแซบละเนาะ
1: ฝนซาหมดไปเราต่างก็ยาก
0: แต่ในช่วงนี้พาไปช้อปปิ้งกันที่โกโฮเซลนะคะเพราะว่าช่วงนี้ประเทศไทยเข้าสู่หน้าร้อนแล้วนะคะที่โกโฮเซลเนี่ยเขาก็มีการจัดงานใหญ่โกซัมเมอร์เฟสนะคะซัมเมอร์นี้มีแต่กำไรพุ่งนะคะแล้วก็เพิ่มความร้อนแรงขึ้นไปอีกนะสำหรับโชห่วยโดยเฉพาะนะคะกับแคมเปญที่มีชื่อว่าโชห่วยโกพลัสโปรแรงจัดเต็มช่วยเพิ่มกำไรให้ร้านค้าได้จริงค่ะและที่1 นะคะยิ่งซื้อยิ่งรับเพิ่มนะสำหรับคูปองเงินสดรวมสูงสุด 4,000 บาทค่ะผ่านแอป Go Wholesale จะซื้อมาใช้หรือว่าจะซื้อของเข้าร้านเหมือนเดิมค่ะแต่ได้ส่วนลดนะคะในการซื้ออย่างอื่นเพิ่มได้อีกและที่2 นะคะเดียวแรงจากแบรนด์ชั้นนำค่ะส่วนลดพิเศษจริงลดจริงช่วยให้ต้นทุนนั้นดีขึ้นนะคะกำไรเห็นแน่นอนค่ะและ3ค่ะกิจกรรม Amazing Show หวย Solution นะคะเป็นครั้งแรกเลยนะที่โกโฮเซลเนี่ยจะช่วยคุณในการโปรโมทร้านเขามีการเปิดพื้นที่โก TikTok นะคะให้ร้านโชหวยเนี่ยถ่ายคลิปโปรโมทร้านตัวเองนะคะแล้วก็ส่งไป TikTok Go Wholesale งานนี้ฟรีแต่ต้องเป็นสมาชิกโกค่ะต้องบอกว่างานนี้มีไฮไลท์เด็ดด้วยนะคะ Facebook Live แล้วก็ Better Deal ครั้งแรกนะคะที่แบรนด์ประชันราคาสดๆนะกับดีลที่ดีที่สุดจากแบรนด์ชั้นนำนะคะและที่4จ่ายด้วยบัตร Mastercard รับคูปองเงินสดรับคูปองลดเพิ่มสูงสุด450บาทคุ้มซ้อนคุ้มใครที่เป็นลูกค้าโกโฮเซลนะคะโดยเฉพาะร้านโชห่วยงานนี้อย่ารอช้านะคะช่วงแคมเปญยิ่งซื้อยิ่งได้เพิ่มโอกาสในการเพิ่มกำไรแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคะวันนี้วันสุดท้ายแล้ว12พฤษภาคมรีบมาช้อปกันนะคะที่โกโฮเซลทุกสาขาใกล้บ้านคุณค่ะซัมเมอร์นี้มีแต่ได้กำไรพุ่งนะคะดูรายละเอียดเพิ่มเติมเนาะที่ Facebook พิมพ์โกโฮเซลได้เลยค่ะคุณต่อเนื่องกันไปสำหรับ Attitude Clinic ขอนแก่นนะคะใครที่ต้องการคลินิกความงามที่มาแล้วรู้สึกสบายใจเรียนเชิญได้เลยที่นี่ค่ะคลินิกที่สบายใจทุกครั้งที่ได้มาใช้บริการสบายใจทุกครั้งที่ได้มีการพูดคุยกับพนักงานรวมถึงคุณหมอสบายใจทุกครั้งที่ได้มารักษาที่นี่ค่ะเราได้มีการออกแบบรวมถึงวางแผนในทุกขั้นตอนที่ลูกค้าจะได้รับเมื่อคุณมาใช้บริการที่คลินิกคือเรื่องความสบายใจเป็นหนึ่งสิ่งที่ทางคลินิกตั้งใจมอบประสบการณ์ดีๆให้เพราะว่าลูกค้าทุกคนก็สมควรจะได้รับประสบการณ์ดีๆเนาะเมื่อคุณมาใช้บริการก็ถือว่าเป็นงานเซอร์วิสมาอันคลินิกนี้ถือว่าเป็นงานบริการเป็นสิ่งที่ลูกค้ามีความคาดหวังเป็นอย่างยิ่งนะตั้งแต่ในเรื่องของการ เสวนาภาทีการสนทนาการพูดคุยรอยยิ้มใดๆนะคะรวมไปถึงในเรื่องของการขายฮาร์ดเซลเกินไปไหมนั่นนี่ทุกอย่างมีผลกระทบหมดนะเพราะว่างานบริการก็ย่อมได้รับการคาดหวังนะจากลูกค้าเป็นอย่างยิ่งนะคะซึ่งจุดนี้เป็นหนึ่งสิ่งเลยนะคะที่เราเนี่ยอยากจะมอบความสุขทุกครั้งนะคะที่ลูกค้ามาใช้บริการกับเราค่ะ มีข้อสงสัยอยากจะดูในเรื่องของการบริการจากเราคลิกเข้าไปที่ Facebook ได้เลยพิมพ์ Attitude Clinic ขอนแก่นค่ะคลินิกตั้งอยู่บริเวณทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพโลโก้สีฟ้าใช่เลยมีบริการมากมายโดดเด่นในเรื่องของการรักษาสิวไม่มีเลียงไข้ขอบคุณด้วยสำหรับ Attitude Clinic ขอนแก่นค่ะคุณปิดท้ายด้วยสำหรับกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์นะคะช่วงนี้ใครที่กำลังจะต่อประกันไม่ว่าจะเป็นประกันรถยนต์หรือว่าบิ๊กไบค์เป็นประกันภาคพรบเป็นประกันภาคสมัครใจจุดนี้นะคะใช้บริการเราได้เลยเพราะว่าเราเป็นโบรกเกอร์เนาะดังนั้นเราก็จะมีประกันภัยที่เป็นพันธมิตรนะคะรวมกันอยู่ที่นี่พร้อมกับมีความคุ้มค่าค่ะมีโปรโมชั่นดีๆดีลปังแบบออโต้แน่นอนนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือซื้อง่ายออนเงินสด 0% นะไม่ต้องมีบัตรเครดิตก็คือซื้อได้เลยแล้วก็ที่สำคัญนะคะเคลมได้เลยตั้งแต่งวดแรกมีผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัยที่มีชื่อว่าคานะคอยที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่คุ้มค่าที่สุดนะทำให้การซื้อประกันเป็นเรื่องง่ายคุณอยากจะได้ประกันอะไรชั้น1ชั้น2 2บวกประกันชั้น3ประกันรถไฟฟ้าประกันรถน้ำมันประกันรถบิ๊กไบค์งบประมาณเท่าไรไม่เกิน 20,000 20,000 ต้นๆหรือว่าอะไรยังไงจุดนี้เนี่ยรีเควสต์ได้เลยนะคะมีผลิตภัณฑ์เยอะมากจริงๆเข้าใจความต้องการของคนใช้รถทุกท่านค่ะวันนี้เลือกซื้อประกันที่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์โทร043-209-400ค่ะกรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำช่วงนี้เดียวขออนุญาตพักเบรกสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังเพลงกันค่ะ
2: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
0: ผู้นำอินเดียขอประชาชนประหยัดน้ำมันและทำงานจากที่บ้านนเรนทราโมดีนายกรัฐมนตรีอินเดียเรียกร้องให้ประชาชนใช้น้ำมันเบนซินและดีเซลอย่างประหยัดเพื่อลดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงให้น้อยลงเนื่องจากสถานการณ์ขัดแย้งในตะวันออกกลางที่นำไปสู่การปิดช่องแคบฮอร์มุซส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่พุ่งสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อเงินสำรองระหว่างประเทศของอินเดียนอกจากนี้ผู้นำอินเดียยังแนะให้บริษัทต่างๆจัดรูปแบบการทำงานแบบ Work From Home โดยให้พนักงานทำงานจากที่บ้านซึ่งเคยนำมาใช้ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการลดการใช้พลังงานลงอย่างมากพร้อมเรียกร้องให้เกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยลงครึ่งหนึ่งโดยให้เหตุผลว่าการลดการนำเข้าปุ๋ยจะช่วยลดแรงกดดันต่อปริมาณเงินสำรองระหว่างประเทศขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
2: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
3: ดวงใจราษฎร์อาลัยมิคลายเศร้ายามพระแม่จากเราสู่สวงสวรรค์พระบารมีแผ่ปกประสบไทยนิรันดร์น้อมรำลึกเทิดทูนองค์พระพันปีข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอจังหวัดขอนแก่น
4: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลียงไขดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อม
3: อย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
7: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุมนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
6: ฟังอีกครั้งนะคะ900 6-7
8: มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.96 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
9: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคุณภาพมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
10: เพราะที่นี่คือศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่KAIS
11: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
12: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
13: ดียังไงหรอ
12: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
13: โอ้ดีจัง
12: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

เนโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอเนโอพรายม์เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอเนโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอเนโอพรายม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: Development Group
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
4: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุนถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
5: The best songs on the radio. This is my only favorite station.

0: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
1: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
2: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
1: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
2: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลล์ไปไม่ถูกโทร094-239-8699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์

นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพร์เลกวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพร์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
4: ถูกเสมอ
3: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: สมัครเลยค่า Forecast ฉันเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งสีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: ที่ชุดคลินิกที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: ทุกอย่างจะนุ่มๆเมื่อทำประกันรถกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ผ่อนเงินสด 0%
2: ดีเข้าไปช้าหน่อยนะรถชนอะ
3: แล้วประกัน 0% ที่ซื้อเดือนก่อนเพิ่งผ่อนงวดแรกเองป่ะ
2: สบายบีเคลมได้ตั้งแต่งวดแรกแล้ว
3: งุ้ยฟินค่ะ
1: ผ่อนหนักเป็นนุ่มประกันรถผ่อนเงินสด 0% ไม่งอบัตรเคลมได้ตั้งแต่งวดแรก
4: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบจ.อยุธยาแคปิตอลออโตลิสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้กับประกันไทยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรถามความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยอีกคร
1: ั้งซื้อเลยที่พี่เสลืองกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์
5: สนใจติดต่อ043209400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตาร์ฝั่งตรงข้ามประตู

0: กับเรานี่อุ๋ยขอร้องให้ทำนู่นทำนี่เนี่ยไม่เคยยอมทำเลยแต่พอเลิกกับเราไปทำให้คนใหม่ทุกอย่างเลยซะงั้นเปลี่ยนไปนี่คือเปลี่ยนคือหน้ามือเป็นหลังมือตอนอยู่กับเรานี่บอก1 2 3 4ไม่ทำฝุ่นไปเฮให้ผู้ใหม่เฮให้แฟนใหม่จ้ะก็งงเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วทำไมตอนอยู่กับเราทำให้เราไม่ได้ไม่รักไม่ใส่ใจหรือว่ายังไงที่ยังค้างคาโลกของฉันใบเดิมเธอยังหมุนหาเหมือนยังรอเวลาอยากกลับมาแก้ไขเดี๋ยวในช่วงนี้พักในเรื่องของเพลงสักครู่เดียวนะคะช่วงเช้าตื่นขึ้นมาด้วยใจที่อุ้ยพร้อมลุยเต็มที่แต่สารร่างนะจ๊ะร่างกายนี่บางทีมันก็ไม่ค่อยจะรักดีเนาะปวดอักเสบหรือว่ามีอาการบวมตามกล้ามเนื้อเอ็นหรือว่าข้อต่อนะคะขยับนิดหน่อยนี่ก็คือทรมานและมันขาดจังหวะชีวิตไปหมดเลยบางคนบอกจะเดินทางไกลจะขับรถขับรานี่อุ้ยปวดหลังว่าสั้นพี่ดีเจวันนี้ก็เลยขออนุญาตแนะนำตัวช่วยนะคะนั่นก็คือ Planil 2X Gelตัวนี้ก็เป็นตัวยาสูตรเข้มข้นนะคะที่มีส่วนผสมของไดโคฟีแนคไดเอทิลามีนสูงถึง 2.32% ตัวนี้ก็จะมีการบรรเทาอาการปวดนะคะลดอาการอักเสบจากการบาดเจ็บนานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยที่สำคัญคือมันง่ายเป็นเจลเนาะคุณผู้ฟังทาบริเวณที่มีอาการเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นนะคะนะก็คือช่วงเช้าและก็รวมไปถึงช่วงเย็นตัวเนื้อเจลจะมีการซึมซาบสู่บริเวณที่ปวดนะคะได้อย่างรวดเร็วให้คุณสามารถจะกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติไปทำกิจกรรมนะคะที่เราตั้งใจที่จะทำได้อย่างมั่นใจไม่ว่างานนี้คุณจะปวดจากการทำงานนะคะหรือว่าบางทีขยับร่างกายผิดจังหวะหรือว่าอะไรยังไงไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่างานนี้ Planil 2X Gel พร้อมดูแลให้กลับมาพร้อมลุยได้อีกครั้งนะคะ Planil 2X Gel หาซื้อได้แล้ววันนี้นะที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณค่ะขอบคุณด้วยสำหรับไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพค่ะ
1: Best FM 89

0: the best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: ไต้หวันเปิดสะพานขึงเสาเดี่ยวแบบอัศมาศยาวที่สุดในโลกไต้หวันเปิดสะพานตั้นเจียงสะพานขึงเสาเดี่ยวแบบอัศมาศที่ยาวที่สุดในโลกโดยมีความยาวสะพานรวม920เมตรและได้รับการยกย่องจากสำนักข่าวซินเอ็นว่าเป็นหนึ่งใน11สะพานที่สำคัญที่สุดที่จะกำหนดทิศทางโลกในปี2568โดยสะพานแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำตั้นซุยคาดว่าจะช่วยลดปริมาณการจราจรเส้นทางที่มีอยู่ลง 30% และลดระยะทางในการเดินทางระหว่างเขตตั้นซุยและเขตปาหลีช่วยประหยัดเวลาเดินทางประมาณ25นาทีอีกทั้งยังร่นระยะเวลาเดินทางจากสนามบินสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยทั้งนี้สะพานตั้นเจียงได้รับการออกแบบโดยซาฮาฮาดิดสถาปนิกชื่อดังระดับโลกซึ่งออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อรักษาทัศนียภาพพระอาทิตย์ตกอันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเอาไว้ทำให้ชาวเมืองและนักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นวิวพระอาทิตย์ตกดินที่ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งใน8ทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดของไต้หวันในสมัยที่ญี่ปุ่นปกครองขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
3: ดวงใจราดอาลัยมิคลายเศร้ายามพระแม่จากเราสู่สวงสวรรค์พระบารมีแผ่ปกผสกไทยนิรันดร์น้อมรำลึกเทิดทูนองค์พระพันปีข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุ Best Radio จังหวัดขอนแก่น
4: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio
5: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
6: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
5: ฟังอีกครั้งนะคะ900

0: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
1: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
2: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
4: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
5: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
6: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร0834366643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกLearnio
2: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส.3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
3: ต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
7: ่อ 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.96 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720

0: หวยโกคลัสซัมเมอร์นี้มีแต่ได้กำไรพุ่ง4มีนาคมถึง12พฤษภาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: เฮ้ยคุณกำลังฟัง 89.0 Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่นติดต่อโฆษณาโทร097-313-8989รับฟังออนไลน์ได้ที่ www.bestradio.com

0: องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: Welcome to คุณกำลังฟังสถานีวิทยุภาคธุรกิจ 89.0 Best Radio ออกอากาศจากอาคาร TTT Media Group จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ Best Radio โดย DJ ปังคุงจตุพรกฤษณรัตน
3: ์ You are listening to Best Radio Best Station 89 FM

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
4: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
5: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

0: นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกเลนีโอ
2: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องหลุนโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line at first.house4begin
2: ฟังอีกครั้งนะคะ900
4: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์แ

0: ือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่าฟอร์แคช
2: ถูกเสมอ
1: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: สมัครเลยค่าฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร043-209-400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
3: ทุกอย่างจะนุ่มๆเมื่อทำประกันรถกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ผ่อนเงินสด 0%
4: บีเขาไปช้าน่ะนะรถชนน่ะ
5: เอ้าแล้วประกัน 0% ที่ซื้อเดือนก่อนเพิ่งผ่อนงวดแรกเองป่ะ
4: สบายบีเคลมได้ตั้งแต่งวดแรกแล้ว
5: งุ้ยฟินค่ะ
3: ผ่อนหนักเป็นนุ่มประกันรถผ่อนเงินสด 0% ไม่ง้อบัตรเคลมได้ตั้งแต่งวดแรก
6: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบจ.อยุธยาแคปิตอลออโตริสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรถามความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยอีกคร
3: ั้งซื้อเลยที่พี่เสื้อเหลืองกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์
0: สนใจติดต่อ043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตาร์ฝั่งตรง

0: อพเมนต์กรุ๊ป
1: แอททิจูดคลินิกที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มาแอททิจูดเพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: ฟังเพลงเพราะที่สุด ฮิตที่สุด ที่นี่ Best Radio Best Station

0: ังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
1: มากันในวันที่บรรยากาศฝนตกพรำๆนะครับยังถือว่าแม้แรงมากนะทุกคนแต่ว่าก็ระหว่างขับรถมาก็คือเหมือนแบบว่าตกมาเรื่อยๆเลยนะครับแต่ละพื้นที่เป็นยังไงกันบ้างนอกฝนตกหนักกันหรือเปล่ายังไงก็ขับรถขับรากันอย่างระมัดระวังและดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับและแน่นอนนะครับถ้าใครได้ติดตามกรมอุตุเนี่ยก็จะมีแจ้งมาอยู่เนาะว่าจะมีเขาเรียกว่าฝนตกเนี่ยในวันนี้ถึงอีก 2-3 วันเลยทีเดียวนะครับก็เช็คสภาพภูมิอากาศกันด้วยนะต่อตอนนี้นะครับทุกคนแน่นอนนะฮะเราเช็คมาให้แล้วกับที่นี่เลยโครงการดีๆ Learneo Palm Airport มะลิวันนะครับมาเลยนะฮะเรียกได้ว่าที่นี่นะครับเป็นบ้านสังคมหรูนะฮะมอบความเป็นส่วนตัวระดับพรีเมียมด้วยจำนวนยูนิตที่ไม่หนาแน่นครับท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่นฟังก์ชันครบจบในหลังเดียวเลยแบบไม่ต้องต่อเติมอะไรให้เสียเวลาครับและยังมีนะครับคลับเฮาส์สระว่ายน้ำในร่มฟิตเนสบนทำเลที่ตอบโจทย์คนทำงานใกล้ทั้งหลังงานมอขอและสนามบินเดินทางง่ายรถไม่ติดครับมาสัมผัสความเหนือระดับนะครับในราคาสบายกระเป๋าเริ่ม 3.35 ล้านบาทถึง5ล้านบาทนะอย่าลืมครับรับของแถมชุดใหญ่แอร์พม่านเครื่องทำน้ำอุ่นพร้อมฟรีค่าโอน0บาททุกรายการกันเลยทีเดียวนะฮะ0834366643หรือจะแอดไลน์ก็ได้พิมพ์ SILENEO ได้เลยจ้าส่วนน้องๆเด็ก69ผิดหวังมาจากที่อื่นไม่ต้องมาเสียใจนะวันนี้ครับมหาวิทยาลัยศรีปทุมนะครับพร้อมต้อนรับน้องๆเด็ก69นะครับน้องๆที่จบการศึกษาชั้นม.6 กศน.ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่านะสมัครภายใน16พฤษภาคมนี้รับทุนการศึกษาสูงสุด 10,000 บาทครับโทรได้ที่043224111หรือ0925374400นะเงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเลยนะจ๊ะส่วนเฟสนะฮะบ้านหลังแรกเพื่อการเริ่มต้นแน่นอนเรามีบ้านสวัสดิการผ่อนแค่เดือน900บาทครับคุณสามารถเป็นเจ้าของทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำจอดรถได้1คันนะกับ4ทำเลรอบเมืองขอนแก่นนะดอนบมกุดกว้างหนองหลุบนนตุ่นนะครับบ้านสำหรับทุกอาชีพเลยฟรีโอนฟรีจำนองฟรีแอร์ฟรีพม่านด้วยนะครับมีจำนวนจำกัดนะโทรได้เลย0804442555ครับ Facebook IG แล้วก็ไลน์พิมพ์ @first.house4begin จ้ะนะใครกำลังมองหานะครับสินเชื่อเพื่อคนมีรถนะครับรีไฟแนนซ์รถดอกเบี้ยถูกที่สุดที่นี่เลยกรุงศรีออโต้คาร์ฟอร์คัสเนาะได้วงเงินเต็ม 100% ดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.24% เท่านั้นอนุมัติเงินไวภายใน30นาทีฮะผ่านแอป Go by กรุงศรีออโต้เนาะผ่อนได้นานสูงสุด84เดือนเลยนะฮะต้องการเงินสดรถคุณช่วยได้โทรที่0432094400นะครับหรือสาขาขอนแก่นก็อยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่นนั่นเองจ้าอย่าลืมกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะจ๊ะทุกคนฝากกันไว้ด้วยกับกรุงศรีออโต้คาร์ฟอร์คัสฮะเดี๋ยวตอนนี้ฟังข่าวแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาจ้ะ
0: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: สีหาสาโต้ข่าวไทยตกลงใช้ UNCLOS ประนอมข้อพิพาททางทะเลนายสีหาสาควงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศปฏิเสธกระแสข่าวที่สำนักข่าวกัมพูชาอ้างว่าฝ่ายไทยตกลงจะเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลโดยระบุว่ากลไกการประนีประนอมภาคบังคับทั้งสองฝ่ายต้องตกลงยินยอมร่วมกันมองว่าฝ่ายกัมพูชามักจะสรุปความเห็นก่อนเริ่มพูดคุยซึ่งอาจเป็นสไตล์การเจรจาเพื่อหวังความได้เปรียบการพยายามแถลงข่าวฝ่ายเดียวเช่นนี้ไม่ควรเกิดขึ้น ขอยืนยันให้ประชาชนมั่นใจว่าการเจรจาจะไม่มีทางทำให้ไทยเสียเปรียบแน่นอนและย้ำว่าเป้าหมายหลักคือการฟื้นฟูความสัมพันธ์ไม่ใช่การพูดคุยเพื่อให้อีกฝ่ายนำไปอ้างว่าเป็นชัยชนะของตนขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
0: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
3: ดวงใจราษฎร์อาลัยมิคลายเศร้ายามพระแม่จากเราสู่สวงสวรรค์พระบารมีแผ่ปกผสกไทยนิรันดร์น้อมรำลึกเทิดทูนองค์พระพันปีข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอจังหวัดขอนแก่น

0: อพเมนต์กรุ๊ป
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
4: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Extra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮมฟูลซิสเต็มกว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Extra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
5: ดียังไงหรอ
1: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้โหดีจัง
1: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น

0: ครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลดวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกเลนีโอ
2: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
3: ่อเริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
4: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงาน Expo ขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
5: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
6: หกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.96 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวนก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
7: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
8: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มขุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร 080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line at first.house4begin
7: ฟังอีกครั้งนะคะ900
9: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
10: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
9: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยาม
11: ีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely EX80

คานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298 เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: มถึง12พฤษภาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: Best FM 89
2: Best FM 89
1: คลื่นนี้เพลงเพราะ

เป็นเพลงใหม่แนะนำให้ได้ฟังกันนะครับ Iron Boy นั่นเองนะฮะ It's a Party นั่นเองนะครับตอนนี้ล่าสุดนะครับปล่อยเป็นอัลบั้มเต็มออกมาเราด้วยนะครับไม่กี่นาทีนี้เองนะนะฮะก็สามารถไปรับชมรับฟังกันได้เนาะในทาง YouTubeนั่นเองนะฮะแล้วก็ทุกคนก่อนหน้านั้นหลากหลายเพลงเลยนะครับเฮอจากก็อตเซเว่นฮะแล้วก็รวมไปถึงไทลักกับชาแนลไททานนะฮะกับ1ซิงเกิลนะครับที่มีชื่อว่า After the Light แล้วก็ฤดูที่แตกต่างจากพี่โนภพรชำนี้นะฮะหรือพี่บากศิยพงษ์นั่นแหละนะครับผมเนาะโอเคทุกคนตอนนี้เที่ยงกับอีก32นาทีนะครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อนะจ๊ะแน่นอนนะฮะแนะนำคลินิกเสริมความงามดีๆหมอน้ำหวานคลินิกเธอวันนี้วันอังคารใช่ไหมรับไปเลยนะครับทำไมต้องมาฉีดฟิลเลอร์ที่นี่นะฟังจะบอกว่าที่นี่นะครับรีวิวประทับใจบอกต่อกันเป็นจำนวนมากเลยนะฮะมาตรฐานคลินิกแพทย์ความงามประสบการณ์ด้านการปรับรูปหน้าผิวพรรณความงามรักงานชะลอวัยเนี่ยเขาดูแลมาแล้วมากกว่า 20,000 เคสเลยผลิตภัณฑ์มีอย.ตามกฎหมายนะครับเปิดเผยผลิตภัณฑ์ที่ใช้เปิดกล่องต่อหน้าทุกเคสสแกนเช็คได้เมื่อทำหัตถการเสร็จนะฮะสามารถนำกล่องกลับได้เลยคนไข้มั่นใจนะฮะว่าหัตถการที่ทำของเธอแล้วก็เห็นผลอย่างแน่นอนจ้าสามารถเข้าไปใช้บริการและแจ้งได้เลยนะฮะว่าฟังมาจากเบสเรดิโอนะเพราะว่าคุณจะได้รับไปเลยกับเมโซคาเรียหน้าใสชำเมามูลค่าถึง 2,500 บาทกันเลยทีเดียวนะครับผมหนอโอเคนะครับแล้วไปดูรายละเอียดโปรโมชั่นอื่นๆเพิ่มเติมได้ในแฟนเพจ Facebook นะเสิร์ชเลยว่าดร.น้ำหวานคลินิกแล้วก็ลายat Dr. น้ำหวานคลินิก KKN นั่นเองจ้าและอย่าลืมนะฮะทุกคนสังเกตนะฮะว่าช่วงเนี้ยคนซื้อบ้านน้อยลงแต่ว่าคนเช่าเพิ่มขึ้นทุกวันเลยเศรษฐกิจแบบนี้เนาะคนส่วนใหญ่ก็จะเลือกการเช่าแทนการซื้อนะฮะทำให้ตลาดอพาร์ตเมนต์แล้วก็หอพักเติมโตส่วนกระแสแบบชัดเจนเลยนะฮะแน่นอนครับนี่คือโอกาสเลยนะของคนที่อยากมีรายได้ประจำในวันที่เราหยุดทำงานสามารถเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์หรือหอพักปล่อยให้เช่าได้ง่ายๆด้วยการเลือกนะครับบริษัทรับเหมาที่ถูกต้องบริษัทที่คิดวิเคราะห์และวางแผนแทนคุณต้องแต่เริ่มต้นจนสามารถทำกำไรให้คุณได้นะฮะเพราะฉะนั้นการเลือกบริษัทรับเหมาครับไม่ใช่แค่เรื่องของราคาแต่ต้องเลือกนะครับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือมีตัวตนมีผลงานการก่อสร้างจริงนะครับบริษัทที่ดีต้องส่งมอบงานตรงเวลาและไม่ทิ้งงานครับวันนี้ธนากุล Development Group นะฮะเรานะครับผมมีระบบงานที่เป็นมาตรฐานเลยแล้วก็ควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนเลยจ้า

นะฮะแล้วก็เลือกใช้วัสดุคุณภาพดีดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพครับมีทั้งวิศวกรสถาปนิกนักวิเคราะห์ผลตอบแทนเพื่อให้คุณเนี่ยได้อาคารที่แข็งแรงได้ผลตอบแทนสูงสุดคืนทุนไวที่สุดนะฮะการันตีด้วยผลงานการก่อสร้างที่ส่งมอบตรงเวลาตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงครับสามารถตรวจสอบผลงานได้จริงทุกโครงการเลยนะอย่างที่บอกกันไปครับว่าในวันที่คนส่วนมากยังเลือกการเช่ามากกว่าการเป็นหนี้กู้เงินซื้อบ้านนะครับดีมานด์อพาร์ตเมนต์และหอพักนะฮะเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องแบบนี้ก็อย่าปล่อยให้โอกาสดีๆนี้ผ่านไปมาเปลี่ยนที่ดินว่างเปล่าของคุณเนาะให้แกเป็นรายได้ที่เข้ากระเป๋าคุณในทุกเดือนกันดีกว่าติดต่อเราวันนี้ฮะพร้อมให้คำปรึกษานะครับวางแผนและประเมินหน้างานให้ฟรีเลยเนาะแล้วยังมีโปรโมชั่นพิเศษอื่นๆอีกมากมายกันเลยทีเดียวนะฮะยังไงก็คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยที่ธนากรดีเวลลอปเมนต์กรุ๊ปนะครับ0908965556นั่นเองจ้าอยากสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนต้องธนากรดีเวลลอปเมนต์กรุ๊ปเลยจ้าโอเคทุกคนจ้าเดี๋ยวตอนนี้เราไปเบรกกันก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาฟังเพลงกันต่อนะฮะกับปังที่นี่เบสเลยเดียวจ้า

0: Development Group
1: ครั้งแรกของประเทศไทยเมื่อการวิ่งจะพาคุณออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ของดี5ภาคทั่วไทยท่ามกลางธรรมชาติวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยกับ Amazing Thailand GI Tour and Trail Running 2026ท้าทายทุกก้าวกับ3เส้นทางเทรลภาคอีสานระยะทาง5กิโลเมตร10กิโลเมตรและ20กิโลเมตรท่ามกลางธรรมชาติจังหวัดขอนแก่นออกไปค้นพบและสัมผัสสินค้า GI ผ้าไหมมัดหมี่ชนบทมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบ้านแฮดสินค้าที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของชุมชนภาคอีสานภายในงานยังมีการจำหน่ายสินค้า GI จากชุมชนท้องถิ่นที่รวบรวมมาให้เลือกสรรอย่างครบถ้วนหรือเลือกวิ่งในแบบของคุณกับ Virtual Run สะสมระยะทางให้ครบ77กิโลเมตรวิ่งที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้เปลี่ยนการวิ่งธรรมดาให้กลายเป็นการเดินทางที่มีความหมายเปิดรับสมัครพร้อมกันทุกเส้นทางแล้ววันนี้บนเว็บไซต์ไทยรันเตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกไปวิ่งเส้นทางลิ้มสุดยอดมะม่วงน้ำดอกไม้บ้านแฮดไปด้วย31พฤษภาคม2569 Amazing Thailand GI Tour and Trail Running 2026
2: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับ Car for Cash
3: ถูกเสมอ
2: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของ Car for Cash เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Car for Cash เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สมัครเลย Car for Cash ฉันเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งสีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
5: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Extra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Extra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
6: ทุกอย่างจะนุ่มๆเมื่อทำประกันรถกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ผ่อนเงินสด 0%
7: บีเขาไปช้าหน่อยนะรถชน
8: อ
7: ะ
8: ประกัน 0% ที่ซื้อเดือนก่อนเพิ่งผ่อนงวดแรกเองป่ะ
7: สบายบีเคลมได้ตั้งแต่งวดแรกแล้ว
8: งุ้ยฟินค่ะ
6: ผ่อนหนักเป็นนุ่มประกันรถผ่อนเงินสด 0% ไม่งอบัตรเคลมได้ตั้งแต่งวดแรก
9: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบจ.อยุธยา Capital Authorities เป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้กรรมการท่านเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดของบุคคลและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันอีกครั้ง
6: ซื้อเลยที่พี่เสื้อเหลืองกรุงศรีออโต้โบรกเกอร
4: ์สนใจติดต่อ043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

อร์นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลกวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: 7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.96 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
6: พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
7: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
6: ฟังอีกครั้งนะคะ900
8: Best FM 89ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio
9: It is devil like Hoshi, she's a whole different animal. Got the beast unleashed to the net, and tease, she's a whole different animal. Body on the hit, to take a jumping on, but the white trying to glitch. Critical scout me, whole different animal.
10: She a whole different animal, different animal, whole different animal.

0: Best FM 89
1: จีนนะครับ Angel of my dream นั่นเองนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับ1ซิงเกิลนะ Eva Marx ครับกับ So Am I Carry Me Knock นะฮะกับ Padam Padam นั่นเองนะฮะแล้วก็รวมไปถึงนะครับ1ซิงเกิลใหม่จาก Aspa WDE นั่นเองนะจ๊ะ

0: ตอนนี้เที่ยง58นาทีครับทุกคนก่อนที่จะไปฟังข่าวกันนะฮะแน่นอนนะครับในบริดนี้นะครับก็มีสิ่งดีๆมาฝากกันเช่นเคยนะครับผมเนาะที่นี่เลย Attitude Clinic นั่นเองนะฮะถ้าคุณอยากมาคลินิกเสริมความงามแล้วได้รับความสบายใจกลับไปทุกครั้งนะครับปังบอกได้เลยว่าที่ Attitude Clinic ตอบโจทย์คุณอย่างแน่นอนสบายใจทุกครั้งที่ได้มาใช้บริการฮะสบายใจทุกครั้งที่ได้มาพูดคุยกับพนักงานและคุณหมอและสบายใจทุกครั้งที่ได้รักษานะครับอีกหนึ่งสิ่งเลยเนาะที่คลินิกตั้งใจมอบเป็นประสบการณ์ดีๆให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับเพราะลูกค้าทุกคนนะครับสมควรได้รับนะครับสิ่งดีๆเมื่อมาใช้การที่คลินิกเนาะมากกว่าผลลัพธ์ที่ดีหลังทำนั่นก็คือความสบายใจที่คุณลูกค้าจะได้กลับไปทุกครั้งนะครับและตอนนี้นะฮะถ้าคุณผู้ฟังเนี่ยอยากจะมาปรึกษาปัญหาผิวนะครับมาได้เลยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคลินิกตั้งอยู่ติดทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเลยนะฮะ Facebook ก็ Attitude Clinic ขอนแก่นนั่นเองจ้าและสุภาไรนะครับเขาเปิดโครงการใหม่นะในเดือนหน้าวันที่6กับ7มิถุนายนนี้นะครับขอเชิญทุกคนมาสัมผัสกับสุภาไรกันวิวสีจันทร์แอร์พอร์ตได้เลยเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและส่วนกลาง3ส่วนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปครับให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขอย่างแท้จริงเนาะแล้วก็ถ้าจองในงานนะฮะรับไปเลยรถไฟฟ้าจีคูและส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่มแล้วนะฮะเริ่มเพียงนะครับ 3.96 ล้านบาทถึง15ล้านบาทนะพบกับนะฮะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะฮะที่โครงการในวันที่6แล้วก็7มิถุนายนนะครับซูเปอร์ไรท์แกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเนาะลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครที่ Facebook ครับเสิร์ชเลยว่าซูเปอร์ไรท์ขอนแก่นหรือโทรที่1720จ้าเพียงตรงเลยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันแล้วก็เดี๋ยวเบรกนะกลับมาฟังเพลงกันต่อเอาไม่ใช่เที่ยงตรงดิบ่ายโมงตรงนะฮะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาฟังเพลงกันต่อครับฟังข่าวกันก่อนจ้ะ
1: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: กองทัพไทยเร่งสร้างรั้วชายแดนแห่งแรกกว่า 1.3 กิโลเมตรกองบัญชาการกองทัพไทยเดินหน้าก่อสร้างรั้วแนวชายแดนไทยกัมพูชาระยะแรกบริเวณจุดชายแดนหลักเขต 52-54 อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีระยะทางรวมประมาณ 1,310 เมตรเพื่อเสริมความมั่นคงตามแนวชายแดนและสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนในพื้นที่โดยกองทัพไทยตั้งเป้าแล้วเสร็จภายใน45วันหลังเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษายน2569และยังเร่งก่อสร้างอย่างต่อเนื่องทุกวันการก่อสร้างรั้วครั้งนี้ใช้โครงสร้างที่แข็งแรงได้มาตรฐานความสูงรวม170เซนติเมตรใช้เสารวม900ถึง 1,000 ตันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจการและดูแลความปลอดภัยตามแนวชายแดนขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
3: ดวงใจราษฎร์อาลัยมิคลายเศร้ายามพระแม่จากเราสู่สวงสวรรค์พระบารมีแผ่ปกพระศกไทยนิรันดร์น้อมรำลึกเทิดทูนองค์พระพันปีข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุ Best Radio จังหวัดขอนแก่น

0: ธนากุล Development Group
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
2: ่อจะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
3: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
2: นางไหนอ่ะ
3: ก็นี่ไง
4: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
2: ้เชื่อได้แน่นะ
3: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
2: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
3: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
5: เลิศ
6: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงาน Expo ขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์ๆๆๆอุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
7: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
8: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
9: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
10: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนโปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
9: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
10: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลไปไม่ถูกโทร0942398699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย
11: ์ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
10: ดียังไงหรอ
11: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
10: โอ้ดีจัง
11: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สูตรทั้งทรีทเมนต์สองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมสองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
12: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวัน ันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
13: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
14: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
13: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา

0: เนโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอพรายม์เลกวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอพรายม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกเลนีโออ
2: ยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
5: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
6: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนขุดกว้างน้องหลุกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
5: ฟังอีกครั้งนะคะ900
7: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
8: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.96 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
9: ชอห่วยพร้อมไหม
10: พร้อม
9: กำไรอยากได้ไหม
10: อยากได
9: ้งั้นต้องนี่เลย
11: โชห

0: อีกมากมาย
1: ทุกคนจะนิ่งไม่ได้แล้วโชว์หวยโกพลัสพลัสแล้วพลัสอีก
0: วันนี้ถึง12พฤษภาคมนี้เท่านั้นที่โกโฮเซลทุกสาขาโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเพื่อผู้ประกอบการ
2: Best FM 89Best FM 89

ซิงเกิลเพลงนี้ฮะงานจากโดจาคัทกับไลดัสนะคะฟีเจอริงกับกูชิมาสนั่นเองนะฮะอ่ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับ1ซิงเกิลเนาะจากฮองชิใช่ไหมนะฮะกับเพลงที่มีชื่อว่าถูกสเปคในวงเล็บ Let's Go นั่นเองนะฮะและรวมไปถึงพาชิน่านะครับไทม์คิงดอมนั่นเองเวอร์ชั่นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องเธอกับฉันกับฉันนั่นเองแล้วก็สเตบาสเตียนนะครับกับรันอวีนั่นเองฟีเจอริงกับโจนาสบาร์เทอร์เนตตี้นาตาชาแล้วก็ดาดี้ยังกี้ฮะรวมไปถึงอู้สนะครับจากปาหมี่นั่นเองนะครับเร็วๆนี้ในเดือนนี้เดี๋ยวปาหมี่จะมาเล่นคอนเสิร์ตที่ขอนแก่นด้วยนะทุกคนอยู่ต้นตาลนั่นเองนะครับทุกคนฮะเดี๋ยวตอนนี้บ่ายโมงกับอีก32นาทีนะจ๊ะฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับน้องๆเด็ก69เนาะคือจะบอกอย่างนี้ฮะว่าผิดหวังมาจากที่อื่นไม่ต้องเสียใจนะมาสานฝันต่อได้เลยที่ม.ศรีปทุมขอนแก่นนะครับเรียกได้ว่าน้องๆที่จบการศึกษานะฮะม.6 กศน.ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่าเนาะสามารถสมัครลงทะเบียนเรียนภายใน16พฤษภาคมนี้นะฮะรับไปเลยทุนการศึกษาสูงสุด 10,000 บาทนะฮะไม่ต้องใช้คะแนนใดๆทั้งสิ้นเลยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจาก0432241111และ0925374400นั่นเองฮะล้ากรุงเสียวโตโบรกเกอร์ครับใครที่กำลังมองหาประกันรถดีๆนะครับมากันได้เลยที่นี่นะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือบิ๊กไบค์นะครับผมเนาะมีทั้งภาคบังคับพรบและภาคสมัครใจนะฮะมีส่วนรถโปรโมชั่นพร้อมสามารถเลือกชำระค่าเบี้ยประกันผ่านหลากหลายช่องทางเลยหากไม่มีบัตรเครดิตไม่ต้องซีเรียสเลยนะครับลูกค้าสามารถผ่อนชำระเป็นเงินสด 0% ด้วยนะซื้อง่ายไม่ต้องงอบัตรเลยเคลมได้ต้องแต่ผ่อนงวดแรกด้วยนะครับแถมยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัยอย่างคานะนะฮะจะช่วยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่คุ้มค่าที่สุดและเหมาะกับคุณฮะเอาเป็นว่าอย่างนี้ฮะโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0432094000เนาะสำหรับสาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่นเลย

0: เดี๋ยวตอนนี้เราไปเบรกกันแป๊บนึงนะครับเบรกนะกลับมาฟังเพลงกันต่อฮะ
1: Best FM 89 Best FM

0: Development Group
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
2: เลิศ
4: 7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.96 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: ทุกอย่างจะนุ่มๆเมื่อทำประกันรถกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ผ่อนเงินสด 0%
6: บีเขาไปช้าหน่อยนะรถชน
7: อ
6: ะ
7: เอ้าแล้วประกัน 0% ที่ซื้อเดือนก่อนเพิ่งผ่อนงวดแรกเองป่ะ
6: สบายบีเคลมได้ตั้งแต่งวดแรกแล้ว
7: งุ้ยฟินค่ะ
5: ผ่อนหนักเป็นนุ่มประกันรถผ่อนเงินสด 0% ไม่งอบะเคลมได้ตั้งแต่งวดแรก
8: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโตริสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้กรรมการท่านเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรถามความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำอะไรครั้ง
5: ซื้อเลยที่พี่เสื้อเหลืองกรุงศรีออโต้โบรกเกอร
9: ์สนใจติดต่อ0432094400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตาร์ฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะเลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกเลนีโอ
1: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
2: ถูกเสมอ
1: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094000รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
4: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
5: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
6: ่อ Best FM 89 Best FM 89 คลื่นนี้เพลงเพราะ

งานจากฟูจิครับ It's alright นั่นเองนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับโชว์ชาให้ตัวเองนะครับงานจากพี่ชามาชาวัฒนาพานิชน้องตูนเอริบาคอบ้ากับมือเปล่าด้วยนะครับ Beauty in You จากปลายฝันมาร์กาเร็ตคิงหรือว่าจากี้แจ็คเกอรีนะฮะแล้วก็รวมไปถึงฟรีนะครับ K-POP Demon Hunter นะฮะเพราะมากเลยเพลงนี้ I love

ฮะทุกคนแน่นอนนะฮะตอนนี้บ่าย2โมงตรงแล้วเดี๋ยวเราต้องเตรียมตัวไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้มีสิ่งดีๆมาฝากกับทุกคนด้วยจ้ะขอเชิญชวนนะครับทุกท่านนะฮะ

0: เรียกว่าเบรกนี้นะคะปังขอเชิญชวนนะครับท่านผู้ฟังมาม่วนนำกันนะฮะกับครั้งแรกเลยของงานนะครับบ้านและสวนแฟร์ขอนแก่นนั่นเองนะจัดเต็มไอเดียแต่งบ้านจัดสวนการออกแบบและไลฟ์สไตล์ในงานเดียวกับทีมบ้านเฮามักม่วนนั่นเองในงานนะครับช็อปสินค้าเกี่ยวกับบ้านและสวนกว่า500บูธเลยนะที่รับรองว่าคุณต้องมักแน่นอนนะฮะพร้อมนะครับจัดเต็มความสุดม่วนเลยกับไฮไลท์ในงานนะครับอาทินะฮะนิทรรศการเก้าอี้นะครับจากนักออกแบบชื่อดังและมุมปรึกษาหารือจากบ้านและสวนร่วมกับกรรมาธิการสถาปนิกอีสานนะฮะที่โซนรูมโชว์คิสนั่นเองจ้าแล้วก็อัปเดตเทรนด์สวนโชว์ยอดนิยมนะครับโดยนักออกแบบสวนชื่อดังเลยที่โซนนะฮะ Gardens of Idea นั่นเองนะฮะหรือจะแวะดูไอเดียสร้างรายได้จากดอกไม้และดอกผักที่โซนนะครับ Garden and Farm Courtyard นั่นเองนะฮะมีเช่นนะฮะรถฟาร์มคาเฟ่ออกแบบโดยนะครับบ้านไร่แคนคูนบาร์ดินเดอร์นะฮะบาร์บุฟเฟ่วัสดุปลูกพืชตามแบบที่ชอบนะส่วนคนรักงานคราฟต์นะครับต้องห้ามพลาดโซนนะครับอาร์ตมาร์เก็ตเลยแล้วก็รีดีว่างานนี้นะครับเป็นงานเพทเฟิร์นเลยเนี่ยฮะเรียกได้ว่าคุณสามารถพาน้องหมาน้องแมวเข้าได้นะแต่น้องต้องอยู่บนรถเข็นนะฮะงานเนี่ยจัด9วันเต็มเลยตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมนะครับไปจนถึงวันที่17พฤษภาคม2569เลยนะศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติคาสขอนแก่นนั่นเองนะฮะมากันเยอะๆนะงานเลิศๆอย่างนี้นะฮะโอเคแต่ว่าตอนนี้จะบ่าย2โมงกับ3นาทีเนาะเดี๋ยวเราไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวเบรกหน้าฮะกลับมาฟังเพลงกันต่อนะครับกับบางที่นี่ Best Radio จ้า
1: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: ขอประชาชนประหยัดน้ำมันและทำงานจากที่บ้านนเรนทราโมดีนายกรัฐมนตรีอินเดียเรียกร้องให้ประชาชนใช้น้ำมันเบนซินและดีเซลอย่างประหยัดเพื่อลดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงให้น้อยลงเนื่องจากสถานการณ์ขัดแย้งในตะวันออกกลางที่นำไปสู่การปิดช่องแคบฮอร์โมซส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่พุ่งสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อเงินสำรองระหว่างประเทศของอินเดียนอกจากนี้ผู้นำอินเดียยังแนะให้บริษัทต่างๆจัดรูปแบบการทำงานแบบ Work From Home โดยให้พนักงานทำงานจากที่บ้านซึ่งเคยนำมาใช้ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการลดการใช้พลังงานลงอย่างมากพร้อมเรียกร้องให้เกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยลงครึ่งหนึ่งโดยให้เหตุผลว่าการลดการนำเข้าปุ๋ยจะช่วยลดแรงกดดันต่อปริมาณเงินสำรองระหว่างประเทศขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
3: ดวงใจราดอาลัยมิคลายเศร้ายามพระแม่จากเราสู่สวงสวรรค์พระบารมีแผ่ปกพระศกไทยนิรันดร์น้อมรำลึกเทิดทูนองค์พระพันปีข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอจังหวัดขอนแก่น

0: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line at first.house4begin
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: ชอห่วยพร้อมไหม
4: พร้อม
3: กำไรอยากได้ไหม
4: อยากได
3: ้งั้นต้องนี่เลย
5: ชอ

0: อมกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย
1: ทุกคนจะนิ่งไม่ได้แล้ว
2: โชว์หวยโกพลัสพลัสแล้วพลัสอีก
0: วันนี้ถึง12พฤษภาคมนี้เท่านั้นที่โกโฮเซลทุกสาขาโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเพื่อผู้ประกอบการ
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยPlanil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะPlanil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
6: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
7: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
6: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
7: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวั่นยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับ CJ มอลล์ที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลุกลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย
8: ์มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
9: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
10: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.96 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
11: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
12: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
13: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
14: ผ
11: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
7: ดียังไงหรอ
11: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
7: โอ้ดีจัง
11: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
14: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
15: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: Mamma sitta!
1: ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio Young money
1: Loving a thousand different flavors

0: never alone.
1: ฟังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best

Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: Shazam That's all ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
1: Nails Hair หนึ่งเพลงนี้นะครับ New Hair Hip Heels นะครับงานจาก Troy D. Hall แล้วก็ Arizona B นะครับ The Queen จากไม่ใช่ออสเตรเลียจากฟิลิปปินส์นะครับกับเพลงนี้เลยนะฮะArizona B นะครับเนาะและ1เพลงสวราครับ1เพลงนี้นะฮะเจสันเดลูโลนะฮะและ1ซิงเกิล Black Eyed Peas ครับกับมามาชิต้านั่นเองแล้วก็รวมไปถึง1เพลงจากโซเฟียนะครับ1 2 3นะครับเนาะโอเคฮะทุกคนตอนนี้ก็บ่าย 2:34 นาทีนะเมื่อกี้เนี่ยแดดยังจ่ำจ้าอยู่เลยนะฮะแต่แบบว่าตอนนี้เหมือนเริ่มคึมๆมาพร้อมกับมีลมบ้างนะครับผมเนาะไม่แน่ใจว่าฝนจะตกอีกมั้ยเนี่ยไม่อยากให้ตกเลยอยากไปออกกำลังกายจ้าทุกคนแต่อย่างไรก็ตามนะครับแน่นอนตอนนี้ทุกคนสามารถพูดถึงนะครับสำหรับใครที่อยู่ในเขาเรียกว่าเศรษฐกิจแบบนี้นะฮะสังเกตไหมฮะว่าคนส่วนมากนะครับซื้อบ้านในโรงแต่คนเช่าเนี่ยเพิ่มขึ้นเนี่ยทุกวันเลยนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจแบบนี้เนาะคนจำนวนมากก็เลือกการเช่าแทนการซื้อทำให้ตลาดอพาร์ตเมนต์นะครับและหอพักเนี่ยเพิ่มนะครับสูงขึ้นแบบต่อเนื่องเลยนะและแน่นอนครับนี่คือโอกาสเลยนะของคนที่อยากมีรายได้ประจำมาในวันที่เราเนี่ยหยุดทำงานก็สามารถเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์หรือหอพักปล่อยให้เช่าได้ง่ายๆเลยครับด้วยการเลือกบริษัทรับเหมาที่ถูกต้องเนาะบริษัทที่คิดวิเคราะห์วางแผนแทนคุณตั้งแต่เริ่มต้นจนทำกำไรได้นะฮะการเลือกบริษัทรับเหมาครับไม่ใช่แค่เรื่องของราคาอย่างเดียวนะแต่ต้องเลือกนะฮะบริษัทรับเหมาที่มีความน่าเชื่อถือมีตัวตนนะครับมีผลงานการก่อสร้างจริงและบริษัทที่ดีต้องส่งมอบงานตรงเวลาไม่ทิ้งงานนะครับวันนี้แน่นอนขอแนะนำเลยกับธนากุลดีวาร์ปเมนต์กรุ๊ปครับเรามีระบบงานที่เป็นมาตรฐานเลยควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนนะฮะเลือกใช้วัสดุคุณภาพดีดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพประสบการณ์ยาวนานนะครับทั้งวิศวกรสถาปนิกนักวิเคราะห์ผลตอบแทนนะครับเพื่อให้คุณเนี่ยได้อาคารที่แข็งแรงได้ผลตอบแทนสูงสุดคืนทุนไวที่สุดนั่นเองการันตีเลยนะฮะด้วยผลงานการก่อสร้างที่ส่งมอบตรงเวลาตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงสามารถตรวจสอบผลงานได้จริงทุกโครงการนะครับแน่นอนในวันที่คนส่วนมากเนาะยังเลือกการเช่ามากกว่าการเป็นหนี้กู้เงินซื้อบ้านนะครับดีมานด์อพาร์ตเมนต์และหอพักเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบนี้ปล่อยให้โอกาสดีๆนี้ผ่านไปครับมาเปลี่ยนที่ดินว่างเปล่าของคุณนะให้กลายเป็นรายได้ที่เข้ากระเป๋าคุณในทุกๆเดือนกันดีกว่าครับมาเลยนะฮะติดต่อเราวันนี้พร้อมให้คำปรึกษาวางแผนรับประเมินหน้างานฟรียังมีโปรโมชั่นพิเศษอื่นๆอีกมากมายเลยสามารถคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ธนากุล Development Group เลยนะครับ0908965556อยากสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนอย่าลืมนะต้องธนากรดีวาร์ปเมนต์กรุ๊ปเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ไปเบรกกันก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อจ้า

0: เม้นกรุ๊ป
1: ทุกอย่างจะนุ่มๆเมื่อทำประกันรถกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ผ่อนเงินสด 0%
2: บีเข้าไปช้าหน่อยนะรถชนอ่ะ
3: เอ้าแล้วประกัน 0% ที่ซื้อเดือนก่อนเพิ่งผ่อนงวดแรกเองป่ะ
2: สบายบีเคลมได้ตั้งแต่งวดแรกแล้ว
3: งุ้ยฟินค่ะ
1: ผ่อนหนักเป็นนุ่มประกันรถผ่อนเงินสด 0% ไม่งอบัตรเคลมได้ตั้งแต่งวดแรก
4: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบจ.ยุติยาแคปิตอลออโตลิสเป็นเพียงในนามผู้ชี้ช่องให้กับการขายเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำการใดอีกครั้ง
1: ซื้อเลยที่พี่เสื้อเหลืองกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์
5: สนใจติดต่อ043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
6: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
7: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
6: นางไหนอ่ะ
7: ก็นี่ไง
8: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
6: ้เชื่อได้แน่นะ
7: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
6: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
9: ไม่ขอ
7: จะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
8: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.stu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
7: อ่ะเป็นไง
6: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
10: เลย

0: Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่น Learnio Prime เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะเลือกทางที่เลือกดีที่สุด
1: เลือกLENEOถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
2: ถูกเสมอ
1: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094000รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
4: ครั้งแรกของประเทศไทยเมื่อการวิ่งจะพาคุณออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ของดี5ภาคทั่วไทยท่ามกลางธรรมชาติวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยกับ Amazing Thailand GI Tour and Trail Running 2026ท้าทายทุกก้าวกับ3เส้นทางเทรลภาคอีสานระยะทาง5กิโลเมตร10กิโลเมตรและ20กิโลเมตรท่ามกลางธรรมชาติจังหวัดขอนแก่นออกไปค้นพบและสัมผัสสินค้า GI ผ้าไหมมัดหมี่ชนบทมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบ้านแฮดสินค้าที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของชุมชนภาคอีสานภายในงานยังมีการจำหน่ายสินค้า GI จากชุมชนท้องถิ่นที่รวบรวมมาให้เลือกสรรอย่างครบถ้วนหรือเลือกวิ่งในแบบของคุณกับ Virtual Run สะสมระยะทางให้ครบ77กิโลเมตรวิ่งที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้เปลี่ยนการวิ่งธรรมดาให้กลายเป็นการเดินทางที่มีความหมายเปิดรับสมัครพร้อมกันทุกเส้นทางแล้ววันนี้บนเว็บไซต์ไทยรันเตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกไปวิ่งเส้นทางลิ้มสุดยอดมะม่วงน้ำดอกไม้บ้านแฮดไปด้วย31พฤษภาคม2569 Amazing Thailand GI Tour and Trail Running 2026
5: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitudeเพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
6: Best FM 89
7: Best FM

0: Best FM 89 Best FM 89คลื่นนี้เพลงเพราะ
1: ตอนนี้อยู่ตรงเบสเรดิโอของเราก็ฝนตกลงมาอีกหนึ่งรอบแล้วทุกคนอากาศแบบชวนง่วงกันเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่าใครที่ฟังอยู่แล้วขับรถอยู่ก็ขับกันอย่างระมัดระวังด้วยนะครับผมเนาะแต่ตอนนี้มีเพลงอะไรผ่านไปบ้างนะครับแน่นอนเพลงนี้พี่ใหม่เจริญปุระดอกไม้กับแจกันนะครับแล้วก็รวมไปถึงสภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันนะครับกับเวอร์ชันของน้องชาช่าออริจิเป็นของสวิตมูนไลท์ใช่ไหมแล้วก็ฝังลงในผืนดินนะครับออริจิเป็นของพี่บินรีโอแกนบางเลือกเป็นเวอร์ชันของพี่นิโคเทริโอมาฝากกันครับก่อนที่จะไปฟังกันต่อกับหลากหลายเพลงนะตอนนี้มาพูดถึงนะครับสำหรับที่สุภารัยกันหน่อยดีกว่านะครับเพราะว่าโครงการใหม่เขาว่าจะเปิดให้ทุกคนได้มาจับจองเป็นเจ้าของนะฮะสำหรับสุภารัยแกรนด์วิวซีซั่นแอร์พอร์ตในวันที่6และวันที่7มิถุนายนเดือนหน้านี้นะฮะมากันได้เลยนะครับเดินทางสะดวกสุดๆนะครับเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสสวนส่วนกลางขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปในทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขอย่างแท้จริงนะครับถ้าคุณมาจับจองในงานนะรับไปเลยรถยนต์ไฟฟ้าเจคูนะครับและส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทความพิเศษยังไม่หมดนะราคาพิเศษเริ่มว้าวเสียงฟ้าร้องจ้าความพิเศษเริ่ม 3.29 ล้านบาทครับถึง15ล้านบาทนะฮะพบกันนะครับเสาร์ที่6และอาทิตย์ที่7มิถุนายนที่จะถึงเดือนหน้านี้นะฮะก็สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครที่ Facebook ได้เลยสุภารัยจังหวัดขอนแก่นครับหรือโทร1720จ้ะส่วนใครที่อยากจะมาออกกำลังกายนะครับนอกจากแอโรบิกที่ฮิตมากๆแล้วตอนนี้วันนี้ครับททนะฮะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับชวนทุกคนมาวิ่งทิวกันนะงานนี้นะครับ Amazing Thailand GI Tour and Trailrunning 2026เนาะเมื่อการวิ่งจะพาคุณออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ของดี5ภาคทั่วไทยท่ามกลางธรรมชาติค่ะวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยนะฮะกับ Amazing Thailand GI Tour and Trailrunning 2026ท้าทายทุกก้าวกับ3เส้นทางเที่ยวภาคอีสานนะฮะคือระยะทาง5กิโลเมตรระยะทาง10กิโลเมตรและ20กิโลเมตรครับท่ามกลางธรรมชาติจังหวัดขอนแก่นนะออกไปค้นพบสัมผัสสินค้า GI ผ้าไหมมัดหมี่ชนบทนะฮะมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบ้านแห่นะครับสินค้าที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยและวิถีชีวิตนะฮะของชุมชนภาคอีสานเนาะซึ่งภายในงานเนี่ยยังมีการจำหน่ายสินค้า GI จากชุมชนท้องถิ่นด้วยนะครับนะแล้วก็สามารถเลือกวิ่งในแบบของคุณกับ Virtual Run ได้เลยสะสมระยะทางให้ครบ77กิโลเมตรวิ่งที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้เปลี่ยนการวิ่งธรรมดาให้กลายเป็นนะครับการเดินทางที่มีความหมายกันดีกว่าเปิดรับสมัครนะฮะบนเว็บไซต์ Thailand ครับเปิดแล้วนะสมัครได้เลยเตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกไปวิ่งเส้นทางลิ้มรสสึกยอดมะม่วงน้ำดอกไม้นะฮะที่บ้านแฮดเนาะไปด้วยกันเนาะ31นะฮะพฤษภาคมสิ้นเดือนนี้แหละนะจ๊ะ Amazing Thailand GI Tour and Trailrunning 2026จ้าและอีกหนึ่งโครงการบ้านดีๆนะครับกับเลอร์นีโอเลี่ยงเมืองสีจันนั่นเองทุกคนฝากกันไว้ด้วยนะครับจะบอกว่าที่โครงการนี้นะครับก็มีบ้านสวยๆรอให้คุณได้มาจับจองเป็นเจ้าของอยู่นะครับนะมีให้นะครับคือสังคมคุณภาพที่ร่มรื่นและปลอดภัยกว่าที่เคยเลยแหละนะจ๊ะยังไม่หมดนะฮะยังตอบโจทย์ทุกเจเนอเรชันเลยคือจะบอกว่าตอนนี้เดินทางมาถึงเฟสสุดท้ายครับสังคมดีเพื่อนบ้านดีไม่ต้องลุ้นเลยไม้ที่เห็นว่ามันดูสวยมาใส่จะกัน บรรยากาศก็ร่มรื่นนะครับมากันได้เลยนะตอนนี้บ้านเดี่ยวสร้างใหม่หรูส่วนตัวนะครับฟังก์ชันนั่นมีห้องนอนล่างด้วยนะครับครัวไทยพร้อมโรงจอดรถและห้องเก็บของในบ้านขนาดใหญ่เลยฟรีจัดสวนสวยคุณนะครับพร้อมเข้าอยู่แบบว่าไม่ต้องทำอะไรเลยนะฮะเข้าอยู่ได้เลยนะจ๊ะราคานะปกติ 4.4 ล้านบาทลดเหลือ 3.99 ล้านบาทครับถามฟรีเลยของถามชุดใหญ่และฟรีค่าโอนส่วนบาทรับเพียง3ครอบครัวสุดท้ายนะฮะทำเลก็ลดมากเลยนะฮะ5นาทีก็ถึงถนนสีจันทร์39แล้วกายแมคโครโรตัสและโรงพยาบาลสูงขอนแก่นครับ0834366643แอดไลน์มาพิมพ์ SILENEO จ้าแค่อยากเป็นตัวเองโอเคครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้บ่าย 3:01 นาทีเนี่ยเราไปฟังข่าวกันก่อนดีกว่าฮะแล้วก็เดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาฟังเพลงกันต่อจ้า
0: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: ไต้หวันเปิดสะพานขึงเสาเดี่ยวแบบอัตโนมัติยาวที่สุดในโลกไต้หวันเปิดสะพานตั้นเจียงสะพานขึงเสาเดี่ยวแบบอัตโนมัติที่ยาวที่สุดในโลกโดยมีความยาวสะพานรวม920เมตรและได้รับการยกย่องจากสำนักข่าวซินเอ็นว่าเป็นหนึ่งใน11สะพานที่สำคัญที่สุดที่จะกำหนดทิศทางโลกในปี2568โดยสะพานแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำตั้นซุยคาดว่าจะช่วยลดปริมาณการจราจรเส้นทางที่มีอยู่ลง 30% และลดระยะทางในการเดินทางระหว่างเขตตั้นซุยและเขตปาลีช่วยประหยัดเวลาเดินทางประมาณ25นาทีอีกทั้งยังร่นระยะเวลาเดินทางจากสนามบินสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยทั้งนี้สะพานตั้นเจียงได้รับการออกแบบโดยซาฮาฮาดิดสถาปนิกชื่อดังระดับโลกซึ่งออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อรักษาทัศนียภาพพระอาทิตย์ตกอันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเอาไว้ทำให้ชาวเมืองและนักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นวิวพระอาทิตย์ตกดินที่ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งใน8ทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดของไต้หวันในสมัยที่ญี่ปุ่นปกครองขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
0: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
3: ดวงใจราดอาลัยมิคลายเศร้ายามพระแม่จากเราสู่สวงสวรรค์พระบารมีแผ่ปกพระศกไทยนิรันดร์น้อมรำลึกเทิดทูนองค์พระพันปีข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุ Best Radio จังหวัดขอนแก่น

0: ธนาคุณ Development Group มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
1: เพราะที่นี่คือศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์
2: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
5: ชอห่วยพร้อมไหม
6: พร้อม
5: กำไรอยากได้ไหม
6: อยากได
5: ้งั้นต้องนี่เลย

0: อีกมากมาย
1: ทุกคนจะนิ่งไม่ได้แล้วโชว์หวยโกพลัสพลัสแล้วพลัสอีก
0: วันนี้ถึง12พฤษภาคมนี้เท่านั้นที่โกโฮเซลทุกสาขาโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเพื่อผู้ประกอบการ
2: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
3: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
2: นางไหนอ่ะ
3: ก็นี่ไง
4: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
2: ้เชื่อได้แน่นะ
3: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
2: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
3: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
5: เลิศ
6: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
8: ดียังไงหรอ
7: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
8: โอ้ดีจัง
7: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
9: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
10: มองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
11: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
12: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนโปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
11: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
12: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลไปไม่ถูกโทร094-239-8699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์

0: Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime Lake View บึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะเลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกLearnio
1: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องหลุนโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line at first.house4begin
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: Best FM 89
7: Best FM 89
6: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: ังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
1: You're not

0: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
1: It's me นะฮะงานใจลิลลิ่เองนะครับผมแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะฮะหลากหลายเพลงเลยหนึ่งเพลงที่มีชื่อว่ามิมิมิมินั่นเองนะฮะแล้วก็หนึ่งซิงเกิลใหม่ของ Iron Boy featuring กับ Jasmine กับ Nika ด้วยนะครับอ๋อ Jasmine นะครับ Nika นะฮะกับเพลงที่มีชื่อว่า Buddy นั่นเองนะฮะ Cardi B กับมีการ The Station นั่นเองนะฮะบังเกอร์สนั่นเองแล้วก็รวมไปถึงนะฮะไอสปายครับ Think You The Chichนั่นเองนะฮะรวมไปถึงGo Down นะครับงานจากสปายและชองโพสนะจ๊ะโอเคฮะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้นะจ๊ะบ่าย 3:31 นาทีนะครับพูดถึงนะสำหรับที่มหาวิทยาลัยเอกชนที่ติด1ใน5มหาเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทยครับนั่นก็คือมหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นนั่นเองน้องๆเด็ก69ทุกคนฟังทางนี้เลยนะครับใครที่เรียกได้ว่าผิดหวังจากที่อื่นมาสานฝันต่อได้ที่นี่เลยนะครับน้องๆที่จบการศึกษาชั้นม.6 กศน.ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่าเนาะสมัครลงทะเบียนภายใน16พฤษภาคมนี้รับเรทุนการศึกษาสูงสุด 10,000 บาทฮะไม่ต้องใช้คะแนนใดๆทั้งสิ้นนะครับสอบถามได้ที่เบอร์นี้เลย0432241111ฮะแล้วก็0925374400จ้าโอเคฮะเดี๋ยวเราไปเบรกกันก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อฮะ
0: ฟังเพลงพล็อตที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: ธนากรดีเวลลอปเมนต์กรุ๊ปจะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบ

0: นีโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอพรายม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอพรายม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกเลนีโอ
2: ทุกอย่างจะนุ่มๆเมื่อทำประกันรถกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ผ่อนเงินสด 0%
3: บีเขาไปช้าหน่อยนะรถชน
4: อ
3: ะ
4: แล้วประกัน 0% ที่ซื้อเดือนก่อนเพิ่งผ่อนงวดแรกเองป่ะ
3: สบายบีเคลมได้ตั้งแต่งวดแรกแล้ว
4: งุ้ยฟินค่ะ
2: ผ่อนหนักเป็นนุ่มประกันรถผ่อนเงินสด 0% ไม่งอบะเคลมได้ตั้งแต่งวดแรก
5: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้กรรมการท่านเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรถามความเข้าใจในรายละเอียดเอาไปก่อนและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจเท่าไรใดครั้ง
2: ซื้อเลยที่พี่เสื้อเหลืองกรุงศรีออโต้โบรกเกอร
6: ์สนใจติดต่อ043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตาร์ฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
7: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
6: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุมนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
7: ฟังอีกครั้งนะคะ900
8: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
9: ถูกเสมอ
8: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไว้ใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: สมัครเลยค่า Forecast ฉันเชื่อเพื่อคนมีรถโทร043-209-400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตาร์ฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
10: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
11: Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio ฟังเพลงพร้อมที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
12: You promise me

0: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
1: ซ้ายขวานะสิบนารานั่นเองนะครับเพลงนี้นะฮะน้องนาราแล้วก็ปังปังทิพย์ละรัชเชอร์นั่นเองนะฮะหลากหลายเพลงเลยนะมีเพลงเจ้าเป็นเก็บใบย้ายบิวจิรัชริยานะครับกับแต้มสีใช่ไหมนะฮะแล้วก็รวมไปถึงแตงโมปั่นนะครับผมโปรเจกต์เอ็มนั่นเองเนาะรวมไปถึงอีกนะฮะโจโจกับกิ่งกระเด้งนะครับอัคราจื้อปากกับน้องจ๊ะหนงพนีนะฮะแล้วก็เป็นอันสรุปจากพี่นุกสุทธิดาครับรวมไปถึงหนึ่งเพลงแรกนะฮะ You Promise Me นั่นเอง16นาฬิกาตรงเลยทุกคนเดี๋ยวตอนนี้นะฮะฝากกันไว้ด้วยเนาะสำหรับคลินิกเสริมความงามดีๆครับที่ Attitude Clinic ขอนแก่นนั่นเองเรียกได้ว่าเป็นคลินิกที่ลูกค้ามาใช้บริการแล้วก็จะได้รับความสบายใจกลับไปทุกครั้งแน่นอนนะฮะนอกจากจะได้รับความสบายใจนะครับที่มาใช้บริการแล้วยังสบายใจทุกครั้งที่ได้พูดคุยกับพนักงานคุณหมอและสบายใจทุกครั้งที่ได้รักษาด้วยนะครับเพราะเราได้มีการออกแบบวางแผนทุกขั้นตอนให้ลูกค้าได้รับสิ่งดีๆนั่นก็คือความสบายใจนั่นเองมากกว่าผลลัพธ์ที่ดีหลังทำเนาะก็คือความสบายใจที่ลูกค้าจะได้กลับไปอย่างแน่นอนนะครับและอยากสัมผัสความรู้สึกดีๆแบบนี้มากันได้เลยนะครับปรึกษาปัญหาผิวกับคุณหมอก่อนได้ฟรีที่คลินิกเลยนะฮะคลินิกตั้งอยู่ติดทางออกตลาดต้นตาลครับติดถนนมิตรภาพเลยนะจ๊ะรู้จักกันเพิ่มเติมแฟนเพจ Facebook นะครับเสิร์ชเลย Attitude Clinic ขอนแก่นฮะฝากกันไว้ด้วยนะตอนนี้ฟังข่าวต้นชั่วโมงกันแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อกับน้องปิโกสวยๆนะครับส่วนปังเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ที่นี่ Best Radio 5
0: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: ต่อให้ความช่วยเหลือคนไทยถูกทหารกัมพูชาจับกลุ่มข้อหาลักลอบเข้าเมืองนางมารตีนลิตาอันดาโมรองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าสถานเอกอัครราชทูตณกรุงพนมเปญกำลังติดตามและให้ความช่วยเหลือกรณีที่กองทัพกัมพูชาควบคุมตัวประชาชนไทยซึ่งมีภูมิลำเนาในจังหวัดสุรินทร์ในข้อหาลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเมื่อวันที่16เมษายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นประเด็นที่สามารถเกิดขึ้นได้เรื่อยๆและขณะนี้ชาวไทยคนดังกล่าวกำลังถูกดำเนินคดีตามกฎหมายของฝ่ายกัมพูชาในจังหวัดอุดรมีชัยทั้งนี้หากมีความคืบหน้าของสถานการณ์เพิ่มเติมเช่นการส่งตัวกลับประเทศเมื่อใดจะแจ้งข้อมูลให้ทราบทันทีรองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวเสริมว่ากระทรวงการต่างประเทศจะให้ความช่วยเหลือต่อคนไทยรายดังกล่าวในด้านการกงสุลเช่นการอำนวยความสะดวกด้านทนายความการติดต่อญาติในประเทศไทยรวมถึงการจัดหาอาหารต่างๆด้วยขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
0: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
3: ดวงใจราษฎร์อาลัยมิคลายเศร้ายามพระแม่จากเราสู่สวงสวรรค์พระบารมีแผ่ปกพระศกไทยนิรันดร์น้อมรำลึกเทิดทูนองค์พระพันปีข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอจังหวัดขอนแก่น
4: โชห่วยพร้อมไหม
5: พร้อม
4: กำไรอยากได้ไหม
5: อยากได
4: ้งั้นต้องนี่เลย
6: พลัส1สะสมยอดซื้อรับคูปองเงินสดรวมสูงสุด 4,000 บาทผ่านแอป Go Wholesale พลัส2โปรแรงจากแบรนด์ดังลดจริงกำไรจริงพร้อมกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย
4: ทุกคนจะนิ่งไม่ได้แล้ว
5: โชว์หวย Go Plus พลัสแล้วพลัสอีก
6: วันนี้ถึง12พฤษภาคมนี้เท่านั้นที่ Go Wholesale ทุกสาขา Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเพื่อผู้ประกอบการ
7: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้ง บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: ื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
2: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
3: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
2: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
3: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกเหล่าอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์
4: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
5: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
6: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
7: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพใช้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
8: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
9: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line at first.house4begin
8: ฟังอีกครั้งนะคะ900
10: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ให

0: หรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่คิส
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: Welcome to คุณกำลังฟังสถานีวิทยุภาคธุรกิจ 89.0 Base Radio ออกอากาศจากอาคาร TTT Media Group จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ Base Radio โดย DJ ปุ๋ยธันดารินทร์สีม่วงงาม
6: Base Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Base Radio

0: Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่นBest Radio
1: ครั้งแรกของประเทศไทยเมื่อการวิ่งจะพาคุณออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ของดี5ภาคทั่วไทยท่ามกลางธรรมชาติวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยกับ Amazing Thailand GI Tour and Trail Running 2026ท้าทายทุกก้าวกับ3เส้นทางเทรลภาคอีสานระยะทาง5กิโลเมตร10กิโลเมตรและ20กิโลเมตรท่ามกลางธรรมชาติจังหวัดขอนแก่นออกไปค้นพบและสัมผัสสินค้า GI ผ้าไหมมัดหมี่ชนบทมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบ้านแฮดสินค้าที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของชุมชนภาคอีสานภายในงานยังมีการจำหน่ายสินค้า GI จากชุมชนท้องถิ่นที่รวบรวมมาให้เลือกสรรอย่างครบถ้วนหรือเลือกวิ่งในแบบของคุณกับ Virtual Run สะสมระยะทางให้ครบ77กิโลเมตรวิ่งที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้เปลี่ยนการวิ่งธรรมดาให้กลายเป็นการเดินทางที่มีความหมายเปิดรับสมัครพร้อมกันทุกเส้นทางแล้ววันนี้บนเว็บไซต์ไทยรันเตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกไปวิ่งเส้นทางลิ้มสุดยอดมะม่วงน้ำดอกไม้บ้านแฮดไปด้วยกัน31พฤษภาคม2569 Amazing Thailand GI Tour and Trail Running 2026

นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลกวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
4: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
5: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
6: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude ClinicBe your comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
7: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Extra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮมฟูลซิสเต็มกว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Extra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
8: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับ Car Forecastดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: สมัครเลยคาร์ฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร043-209-400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
10: ทุกอย่างจะนุ่มๆเมื่อทำประกันรถกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ผ่อนเงินสด 0%
11: บีเขาไปช้าหน่อยนะรถชนอ่ะ
12: เอ้าแล้วประกัน 0% ที่ซื้อเดือนก่อนเพิ่งผ่อนงวดแรกเองป่ะ
11: สบายบีเคลมได้ตั้งแต่งวดแรกแล้ว
12: งุ้ยฟินค่ะ
10: ผ่อนหนักเป็นนุ่มประกันรถผ่อนเงินสด 0% ไม่ง้อบัตรเคลมได้ตั้งแต่งวดแรก
8: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุติยาแคปิตอลออโตลิสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้กับประกันท่านเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยอีกคร
10: ั้งซื้อเลยที่พี่เสื้อเหลืองกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์
9: สนใจติดต่อ043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
13: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่นBest Radio.
14: Savez-vous que vous êtes belle, tellement irrésistible, que je ne puis m'empêcher de vous aimer.

0: ี้เปิดเพลงเข้ากับบรรยากาศสักนิดนึงนะจ๊ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็คือฝนตกนะเมื่อสักครู่นี้นะคะในตัวเมืองตกไหมตกอยู่ใช่ไหมแต่ว่าบ้านดิฉันนี่คือตกแรงมากนะจ๊ะหน้าหมู่บ้านคือน้ำท่วมว่าเป็นสิบรอดหน้าหมู่บ้านน้ำท่วมสุดฤทธิ์นะจ๊ะก็ลุยก็ไรไม่มาไม่ได้เนาะเพราะว่าเราก็ไม่ได้แพลนลางานเห็นว่าเอ้ยฝนมันเริ่มซาพอดีขับออกมาอย่างมั่นใจมาเจอหน้าหมู่บ้านน้ำท่วมหนึ่งซิงเกิลค่ะน้องไม้นะคะวันนี้ฝนตกที่หน้าต่างแถวบ้านฝนตกไหมลูกตอนนี้ในเมืองก็คือหยุดแล้วเรียบร้อยแต่ว่าก็ยังคงไว้วางใจไม่ค่อยได้นะวันนี้พายุเข้าด้วยนะคะเผื่อจะมีก๊อกสองนะก็ต้องดูแลตัวเองกันให้ดีด้วยนะคะในช่วงนี้ระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางกันด้วยค่ะ
1: เธออาจจะมีใครคนนั้นที่แสนดีส่วนฉันคนนี้ก็คงจะเศร้าใจ
0: มาค่ะในชั่วโมงนี้ส่งเพลงให้ได้ฟังการดูแลกันในพาร์ทเย็นตรงนี้วันนี้มารอบที่2แล้วเนาะเมื่อเช้านี้ก็มา1รอบแทนดีเจโบเนี่ยแล้วก็พรุ่งนี้ก็น่าจะแทนวันสุดท้ายแล้วล่ะเนี่ยก็แฟนๆก็เดี๋ยวรอได้เลยสำหรับในชั่วโมงนี้ขออนุญาตกับคุณผู้ใหญ่ใจดีสักครู่เดียวใครที่กำลังมองหาความสมบูรณ์แบบนะคะที่ไม่ต้องเสียเวลาในการเปรียบเทียบเพราะว่าที่เลอร์นิโอพรามเลควิวบึงทุ่งสร้างเราให้คุณครบนะคะไม่ว่าจะเป็นความหรูรวมถึงโลเคชั่นนะคะที่ดีที่สุดลืมภาพบ้านใจกลางเมืองที่มีความวุ่นวายไปได้เลยนะคะเพราะว่าที่นี่เราจะให้ทั้งความพรีเมียมเป็นส่วนตัวนะคะควบคู่กับความสะดวกในเรื่องของการเดินทางแบบใจกลางเมืองใกล้ตลาดจอมพลศูนย์ราชการแล้วก็เพียง2นาทีถึงบึงทุ่งสร้างใกล้กันนะคะกับเซ็นทรัลแคมปัสที่จะเปิดเร็วๆนี้ด้วยก็เรียกได้ว่างานนี้นะคะจะเวิร์กหรือว่าจะเพลย์ก็คอนเนคได้ไวกว่าใครไฮไลท์ที่จะต้องรีบคว้านะคะตอนนี้เรามีการเปิดโซนสวนโซนนี้ต้องบอกว่าใกล้กันกับคลับเฮ้าส์หรูสไตล์รีสอร์ทด้วยนะคะให้ฟิลสเตเคชั่นทุกวันที่กลับบ้านแต่ก็ห้ามพลาดนะสำหรับ3แปลงสุดพิเศษหน้าบ้านติดสวนค่ะให้ความไพรเวซีเป็นส่วนตัวร่มรื่นนะคะแบบเต็ม10 10 10ไปเลยแล้วก็ฟังก์ชันข้างในนะคะคือคุ้มค่าสุดๆเนาะมาในราคาเริ่มต้นเพียง 4.2 เรื่อยไปจนถึง7ล้านบาทไม่อยากจะให้พลาดนะคะสำหรับโปรโมชั่นดีๆตรงนี้มีข้อสงสัยโทรไปได้เลย065-685-1555รวมไปถึง LINE แอดของเราเรื่องหมายแอดไซน์ตามด้วย LENEO ค่ะเลือกทั้งทีดีที่สุดเลือกเลอร์นิโอพรามเลควิลบึงทุ่งสร้างค่ะ
2: Best FM 89
3: Best FM 89
2: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: เธอ
1: หนึ่งซิงเกิลเก่าๆจากซิลนะคะหมดชีวิตฉันให้เธอล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์นะในรอบ18ปีนะคะเมื่อบัวชมพูฟอร์ดมีการไปขึ้นคอนเสิร์ตนะคะไปร้องเพลงนี้นะคู่กันกับซิลนะคะในดิสโทเปียคอนเสิร์ตค่ะก็เรียกได้ว่างานนี้แฟนๆก็คือแบบดีใจนะกรี๊ดถล่มทลายเลยนะคะและที่สำคัญคือยังสวยเหมือนเดิมเสียงยังเหมือนเดิมเป๊ะเลยอยากจะให้กลับมามีซิงเกิลแต่ว่าก็น่าจะไม่แล้วล่ะหรือเปล่า เปลี่ยนสถานะแล้วนะคะมีครอบครัวมีอะไร

0: ในชั่วโมงนี้ขออนุญาตพักในเรื่องของเพลงสักครู่เดียวนะคะขอบคุณกันก่อนเนาะสำหรับ Attitude Clinic ค่ะคุณผู้ฟังนะคะต้องการคลินิกความงามที่ไปแล้วรู้สึกสบายใจเรียนเชิญได้เลยที่นี่นะคะสำหรับ Attitude Clinic ค่ะสบายใจทุกครั้งที่ได้มาใช้บริการสบายใจทุกครั้งที่ได้มีการพูดคุยกับพนักงานรวมถึงคุณหมอสบายใจทุกครั้งที่ได้มารักษาที่นี่เราได้มีการออกแบบรวมถึงวางแผนในทุกขั้นตอนนะคะที่ลูกค้าจะได้รับเมื่อคุณมาใช้บริการที่คลินิกนั่นก็คือเรื่องความสบายใจเป็นหนึ่งสิ่งที่คลินิกนั้นตั้งใจมอบประสบการณ์ดีๆให้ลูกค้าทุกท่านค่ะใครที่อยากจะสัมผัสความรู้สึกดีๆความสบายใจนะคะที่ทางคลินิกตั้งใจมอบให้ลองเข้ามาดูกันได้เลยนะคะคลินิกตั้งอยู่บริเวณทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพค่ะมีบริการมากมายโดดเด่นในเรื่องของการรักษาสิวไม่มีเลี้ยงไข้รู้จักการเพิ่มเติมทาง Facebook ได้เลยพิมพ์ Attitude Clinic ขอนแก่นค่ะช่วงนี้คนเข้ามาเรียนเข้ามาทำงานนะคะในจังหวัดขอนแก่นเยอะหนึ่งธุรกิจที่น่าจะไปด้วยสวยคือการเปิดหอพักรวมถึงอพาร์ตเมนต์นะว่าปะวันนี้ถ้าคุณมีที่ดินว่างเปล่าอยากจะแปลเปลี่ยนเป็นรายได้นะคะจากค่าเช่าที่แล้วก็เล็งๆเนาะสร้างหอพักอพาร์ตเมนต์ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีถึงวันหนึ่งแก่ตัวกันไปก็อย่างน้อยๆล่ะเก็บค่าชงค่าเช่านะเขาบอกว่าเป็นเสือนอนกินใช่ไหมส่งต่อเป็นมรดกของครอบครัวก็ว่ากันไปจะให้ใครมาสร้างดีวันนี้ขอแนะนำสำหรับท่านนากุล Development Groupที่นี่ค่ะเราเป็นบริษัทรับเหมาที่มีความเชี่ยวชาญในการสร้างหอพักรวมถึงอพาร์ตเมนต์บริษัทที่มีการคิดวิเคราะห์วางแผนแทนคุณนะคะตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งทำกำไรได้เลยในเรื่องของการเลือกบริษัทรับเหมาคุณฟังจาเน้นในเรื่องของราคาอย่างเดียวไม่ได้จะต้องเน้นในเรื่องของความน่าเชื่อถือด้วยนะคะมีตัวตนการก่อสร้างใดๆส่งมอบงานตรงเวลาไหมจุดนี้ผลงานเป็นไงบ้างทิ้งงานหรือเปล่าประวัติเป็นยังไงจุดนี้ต้องมีการเลือกให้ดีเพราะช่วงนี้มิจจี้เยอะมิจจี้หนึ่งแล้วก็ไม่ซื่อสัตย์ก็มีนะวงการนี้ไม่ใช่ไม่มีในส่วนของธนากุล Development Group นะคะที่นี่เราบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพนะไม่ว่าจะเป็นวิศวกรสถาปนิกนักวิเคราะห์ผลตอบแทนเพื่อให้คุณนั้นได้อาคารที่แข็งแรงได้ผลตอบแทนสูงสุดคืนทุนไวที่สุดด้วยการันตีด้วยผลงานการก่อสร้างนะคะที่มีการส่งมอบงานตรงเวลาตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงค่ะวันนี้ปรึกษาพูดคุยเรามีบริการประเมินหน้างานฟรีโทร0908965556นะคะอยากจะสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนต้องธนากุล Development Group เท่านั้นนะคะ
1: เราเริ่มคิดถึงแกแล้วว่ะ

0: ซิงเกิลเพอร์พีชนะคะปิดท้ายกันในชั่วโมงนี้หากเพียงจะขอค่ะในชั่วโมงนี้ขอบคุณปิดท้ายด้วยนะคะสำหรับหมอน้ำหวานคลินิกใครที่มีแพลนจะเติมเต็มฟิลเลอร์นะคะเรียนเชิญได้เลยที่นี่มาตรฐานคลินิกแพทย์ความงามค่ะประสบการณ์ด้านการปรับรูปหน้าผิวพรรณความงามการชะลอวัยดูแลมาแล้วนะคะมากกว่า 20,000 เคสเน้นแก้ไขปัญหาคนไข้อย่างตรงจุดนะคะใส่ใจทุกเคสสัตการด้วยในเรื่องของผลิตภัณฑ์มีอย.ตามกฎหมายเปิดกล่องต่อหน้าลูกค้าทุกเคสสแกนเช็คได้นะคะทำมาตรการเสร็จสามารถนำกล่องกลับบ้านไปได้ด้วยทีนี้จึงมั่นใจได้เลยนะคะว่าหัตถการที่ทำของแท้นะคะเห็นผลแน่นอนค่ะถ้าสมมติว่าใครที่ต้องการจะแก้ไขรวมถึงปรับรูปหน้านะคะเรียนเชิญได้เลยนะคะที่หมอน้ำหวานคลินิกคลินิกตั้งอยู่บริเวณ4แยกสามเหลี่ยมค่ะภายในโครงการไดมอนด์สแควร์ติดร้านมดแดงมอเตอร์ลองเข้าไปดูโปรโมชั่นรวมถึงรีวิวเพิ่มเติมนะคะไม่ได้มีแค่ในเรื่องของบริการด้านฟิลเลอร์นะ Facebook นะคะพิมพ์ดร.น้ำหวานคลินิกLINE @ดร.น้ำหวานคลินิก KKN นะคะขอบคุณด้วยค่ะสำหรับหมอน้ำหวานคลินิกจริงใจใส่ใจตรงจุดในทุกความดูดีช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ
1: ฟังเพลงพร้อมที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
2: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
0: สีหาสักโต้ข่าวไทยตกลงใช้ UNCLOS ประนอมข้อพิพาททางทะเลนายสีหาสักพวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศปฏิเสธกระแสข่าวที่สำนักข่าวกัมพูชาอ้างว่าฝ่ายไทยตกลงจะเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลโดยระบุว่ากลไกการประนีประนอมภาคบังคับทั้งสองฝ่ายต้องตกลงยินยอมร่วมกันมองว่าฝ่ายกัมพูชามักจะสรุปความเห็นก่อนเริ่มพูดคุยซึ่งอาจเป็นสไตล์การเจรจาเพื่อหวังความได้เปรียบการพยายามแถลงข่าวฝ่ายเดียวเช่นนี้ไม่ควรเกิดขึ้นขอยืนยันให้ประชาชนมั่นใจว่าการเจรจาจะไม่มีทางทำให้ไทยเสียเปรียบแน่นอนและย้ำว่าเป้าหมายหลักคือการฟื้นฟูความสัมพันธ์ไม่ใช่การพูดคุยเพื่อให้อีกฝ่ายนำไปอ้างว่าเป็นชัยชนะของตนขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
2: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
3: ดวงใจราษฎร์อาลัยมิคลายเศร้ายามพระแม่จากเราสู่สวงสวรรค์พระบารมีแผ่ปกผสกไทยนิรันดร์น้อมรำลึกเทิดทูนองค์พระพันปีข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอจังหวัดขอนแก่น
1: ฟังเพลงพร้อมที่สุดฮิตที่สุดที่นี่เบสเรดิโอเบสสเตชั่น
4: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
5: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
6: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
7: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่าฟอร์แคช
8: ถูกเสมอ
7: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-5% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: สมัครเลยค่าฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
10: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ9 900ฟังอีกครั้งนะคะ900
9: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนขุดกว้างน้องหลุมนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
10: ฟังอีกครั้งนะคะ900
8: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: แต่เอชอยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
1: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์
3: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
4: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
5: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
4: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
5: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอไปไม่ถูกโทร0942398699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย
6: ์เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร0919719988
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
8: ดียังไงหรอ
7: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
8: โอ้ดีจัง
7: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
9: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
10: ทุกอย่างจะนุ่มๆเมื่อทำประกันรถกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ผ่อนเงินสด 0%
11: บีเขาไปช้าหน่อยนะรถชนอ่ะ
12: กัน 0% ที่ซื้อเดือนก่อนเพิ่งผ่อนงวดแรกเองป่ะ
11: สบายบีเคลมได้ตั้งแต่งวดแรกแล้ว
12: งุ้ยฟินค่ะ
10: ผ่อนหนักเป็นนุ่มประกันรถผ่อนเงินสด 0% ไม่งอบะเคลมได้ตั้งแต่งวดแรก
13: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโตลิสเป็นเพียงในนามผู้ชี้ช่องให้กับประกันไทยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดของผู้กองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันอีกครั้ง
10: ซื้อเลยที่พี่เสื้อเหลืองกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์
14: สนใจติดต่อ0432094000กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
3: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099 212 4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ

0: โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอพรายม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอพรายม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร0834366643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกเลอนีโอ
2: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
3: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
2: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
4: 0

0: ธนาคุณ Development Group
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศ
5: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่นBest Radio

0: Best FM 89
1: เซฮายเพื่อนอย่ามายืนเล่นๆเรามาแล้วเต็มระบบซิสเต็มเต็มพลังงานเปิดโหมดพร้อมเต็มเพลงโดดเส้นว่าเพลงโดดเส้น JSPKK

0: เฮ้ยคุณกำลังฟัง 89.0 Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่นติดต่อโฆษณาโทร097-313-8989รับฟังออนไลน์ได้ที่ www.bestradio89.com
1: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอร์รี่ด้วยสมาร์ทโฮมฟูลซิสเต็มกว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
2: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
3: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
2: นางไหนอ่ะ
3: ก็นี่ไง
4: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
2: ้เชื่อได้แน่นะ
3: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
2: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
3: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเล

0: เลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะเลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกเลนิโ
1: อ Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอ

0: บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Lerneo Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทางที่เลือกดีที่สุด
2: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอ

0: ังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
1: Hit music belongs here on your the number one station.

0: ที่ชูดคลินิกที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มาแอททิจูดเพราะเราคือความสบายใจแอททิจูดคลินิก Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮมฟูลซิสเต็มกว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091 971 9988 The Astra

0: LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกแล้วนี่โอ
2: ทุกอย่างจะนุ่มๆเมื่อทำประกันรถกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ผ่อนเงินสด 0%
3: ดีเข้าไปช้าหน่อยนะเพราะเชิญนะ
4: กัน 0% ที่ซื้อเดือนก่อนเพิ่งผ่อนงวดแรกเองป่ะ
3: สบายบีเคลมได้ตั้งแต่งวดแรกแล้ว
4: งุ้ยฟินค่ะ
2: ผ่อนหนักเป็นนุ่มประกันรถผ่อนเงินสด 0% ไม่งอบอ่ะเคลมได้ตั้งแต่งวดแรก
5: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบจ.อยุธยาแคปิตอลออโตลิสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดของประกันและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันอีกครั้ง
2: ซื้อเลยที่พี่เสื้อเหลืองกรุงศรีออโต้โบรกเกอร
6: ์สนใจติดต่อ043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
7: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
8: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์

นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง 10 ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์@ sign

0: อพเมนต์กรุ๊ป
1: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
2: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
1: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
2: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจากสุแพทย์ในตลาดจอมพลยังกับซีเจมอร์ที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกเราอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์
3: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
4: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
5: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
6: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
7: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
6: ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้า

0: เลือกเชลลี่ ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้เชลลี่พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
2: ถูกเสมอ
1: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: สมัครเลยคาร์ฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร043-209-400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
3: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเพสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
4: ่อฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

ซิงเกิลค่ะอารินเดลนะคะ1ซิงเกิลจาก Anatomy Rabbit นะคุณผู้ฟังคะเลิกงานเลิกเรียนวันนี้เราไปเดินเล่นกันที่ศูนย์ประชุมไคส์กำลังมีงานบ้านและสวนแฟร์ขอนแก่นไปเดินกันมาแล้วหรือยังนะคะงานนี้ต้องบอกว่ามาพร้อมกับคอนเซ็ปต์ที่มีชื่อว่าบ้านเฮามักม่วนไปช้อปสินค้านะคะเกี่ยวข้องกับบ้านและสวนนะที่ขนขบวนกันมานะคะกว่า500บูธที่งานนี้รับรองเลยนะคะว่าคุณต้องมักพร้อมจัดเต็มความสุดม่วนนะคะไฮไลท์ในงานนี้ไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการเก้าอี้ค่ะจากนักออกแบบชื่อดังมีมุมปรึกษาหารือจากบ้านและสวนร่วมกับกรรมาธิการสถาปนิกอีสานในโซนรูมโชว์เคสอัปเดตเทรนด์สวนโชว์ยอดนิยมนะคะโดยนักออกแบบสวนชื่อดังณที่โซน Garden of Ideas ค่ะหรือว่าใครที่อยากจะมีรายได้ลองไปดูไอเดียซีนะคะมีไอเดียรายได้จากสวนดอกไม้สวนผักนะคะดอกผักดอกไม้เนาะนะที่โซนการเด้นแอนฟาร์มคอร์ดยาร์ดนะคะเช่นรถฟาร์มคาเฟ่ค่ะออกแบบโดยบ้านไร่แคนคูนบาร์ดินเดอร์บาร์บุฟเฟ่วัสดุปลูกพืชนะคะตามแบบที่ชอบส่วนคนที่รักงานคราฟงานนี้ไม่ควรพลาดนะคะเรามีโซนอาร์ตมาร์เก็ตนะให้ไปร่วมสนุกกันได้ค่ะก็บอกว่าเป็นเพทเฟรนด์ลี่ด้วยนะคะพาน้องหมาน้องแมวไปร่วมงานด้วยได้แต่จะต้องอยู่บนรถเข็นเท่านั้นนะคะเริ่มกันมาตั้งแต่9พฤษภาคมแล้วก็จะไปสิ้นสุด17พฤษภาคมนี้ใครที่ยังไม่ได้ไปวันนี้มีเวลาเรียนเชิญกันได้ไปเดินเล่นการเผื่อว่าจะได้ต้นไม้ได้นู่นได้นี่เนาะตกแต่งบ้านนั่นนี่นะคะหรือว่าไปมุมงานคราฟการสนุกสนุกนะคะชวนลูกๆไปทำกิจกรรมร่วมกันเรียนเชิญได้เลยตอนนี้ที่ศูนย์ประชุมไคส์

่อเนื่องกันสำหรับสุภาลัยนะคะเดี๋ยวในช่วงประมาณเดือนหน้า 6-7 มิถุนายนนะคะพร้อมที่จะบรรเลงท่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขนะคะบนทำเลใหม่โครงการใหม่แกะกล่องค่ะสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตเดินทางสะดวกค่ะเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำนะคะฟิตเนสสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปนะคะให้ทุกจังหวะของชีวิตเนี่ยถูกบรรเลงด้วยความสุขอย่างแท้จริงจองในงานรับไปเลยรถยนต์ไฟฟ้าเจคูแล้วก็ยังมีส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทค่ะบ้านโครงการนี้นะคะมาในราคาสุดพิเศษเริ่มต้นเพียง 3.29 เรื่อยไปจนถึง15ล้านย้ำนะคะเจอการวันเสาร์ที่6รวมไปถึงวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้เรียนเชิญได้เลยสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตค่ะลงทะเบียนในการรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครวันนี้ทาง Facebook นะคะพิมพ์สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือว่าโทร1720ได้เลยค่ะ

อเนื่องกันไปสำหรับ Attitude Clinic นะคะที่นี่เน้นในเรื่องของการรักษาสิวไม่มีเลี้ยงไข้โดยจะมีการยึดตามเบสไลน์ของการรักษาสิวตามงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ล่าสุดกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิวหลุมสิวเลเซอร์รักษารอยดำรอยแดงรอยสิวซึ่งจะมีคุณหมออยู่ที่คลินิกเป็นประจำทุกวันดังนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังสามารถจะเข้าไปปรึกษาก่อนได้ฟรีถึงแนวทางการรักษาของเรานะคะในเรื่องของความทันสมัยมีเครื่องไม้เครื่องมือในการวิเคราะห์ใบหน้าวิเคราะห์ในเรื่องของปัญหาผิวตรวจวัดประเมินผิวกันในเบื้องต้นใช้สำหรับการติดตามผลการรักษาหลังทำได้ด้วยให้คุณมั่นใจนะคะว่าตั้งแต่วันแรกเนาะที่คุณเข้ามารักษาที่นี่จนกระทั่งจบการรักษาไปใบหน้าของคุณนั้นจะมีพัฒนาการดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะที่สำคัญในเคสที่จะต้องมีการกินยาสิวนะคะทางคลินิกก็เห็นในเรื่องของความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเราได้มีการโคนะคะกับแลบตรวจเลือดค่ะเพื่อที่จะให้ลูกค้าไปตรวจเลือดเช็คค่าตับกันก่อนทานยาสิวเพื่อให้การรักษาสิวได้ผลดีรวมถึงปลอดภัยกันด้วยค่ะแล้วก็ราคาไม่ได้แพงด้วยนะมาในราคาเริ่มต้นเพียงครั้งละ690บาทได้ยากินยาทานนะคะแถมฟรีในคอสแล้วเรียบร้อยคลินิกตั้งอยู่บริเวณทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพค่ะลองเข้าไปดูโปรโมชั่นรวมถึงรีวิวทาง Facebook นะคะพิมพ์ Attitude Clinic ขอนแก่นได้เลยค่ะ

0: You are listening to Best Radio Best Station 89 FM Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลย

0: ับเมนกรุ๊ป
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
4: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091 971 9988 The Astra

0: เนโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอเนโอพรายม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอเนโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอเนโอพรายม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกเลนีโอ
2: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

ซิงเกิลค่ะ Sour Sauce นะคะกับเพลงที่มีชื่อว่าลูกคนรวยนะคะจาก One Love Music นะโอ้เราก็อยากจะเป็นลูกคนรวยบ้างเนาะจะได้บอกว่าสเปนเงินซื้อนู่นซื้อนี่นะคะเปตัวเองเนาะเพราะว่าวันนี้เรารู้แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันต้องใช้เงินจริงชั่วโมงนี้ใกล้หมดเวลาแล้วนะคะมีโปรโมชั่นดีๆนะจากโครงการ First นะคะมาฝากคุณผู้ฟังชาวเบสในชั่วโมงนี้ด้วยช่วงนี้ที่โครงการ First ขอนแก่นผ่อนเพียงเดือนละ900บาทค่ะคุณก็จะได้ทาวน์โฮมนะคะ2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำนะจอดรถได้1คันมี4ทำเลค่ะดอนบ่มกุดกว้างหนองหลบหรือว่าโนนตุ่นก็มีอันสวัสดิการกู้ได้เลยทุกอาชีพข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระขับแกร็บก็มีสิทธิ์ค่ะนอกจากนี้ก็ยังฟรีโอนฟรีจำนองของแถมเพียบนะจ๊ะช่วงนี้ยังไงลองเข้าไปดูหน้าตาบ้านนะคะที่ Facebook ตอนนี้ได้เลยพิมพ์ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นแล้วก็รวมไปถึง IG แล้วก็ LINE ด้วยนะคะ @first.house4begin เยี่ยมชมโครงการจริงกับเราได้เลยเป็นประจำทุกวัน 9:00 น.เรื่อยไปจนถึง 6:00 น.มีข้อสงสัยโทรไปได้เลย0804442555ขอบคุณด้วยนะคะสำหรับโครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นค่ะ

กับคุณปิดท้ายด้วยสำหรับกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์นะคะประกันภัยรถยนต์รวมถึงบิ๊กไบค์พร้อมเสิร์ฟแล้วเรียบร้อยประกันรถนะคะทั้งภาคบังคับหรือว่าพรบรวมไปถึงภาคสมัครใจมีครบแน่นอนค่ะวันนี้ให้การซื้อประกันของคุณเป็นเรื่องง่ายเพราะว่าที่นี่นะคะคุณสามารถผ่อนเงินสด 0% ไม่ต้องง้อบัตรเครดิตและเคลมได้เลยตั้งแต่งวดแรกค่ะที่นี่จะมีผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัยที่มีชื่อว่าคานะพร้อมที่จะนำเสนอทุกผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการอยากจะได้ประกันอะไรนะคะประกันรถยนต์หรือว่าบิ๊กไบค์รถน้ำมันหรือเน้นรถไฟฟ้ามีงบประมาณเท่าไหร่พูดคุยกันได้เลยค่ะวันนี้สามารถจะเลือกซื้อประกันกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ที่043-209-400ค่ะกรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำนะคะติดต่อพี่เสื้อเหลืองได้เลย

FM 89เพลงโดนร้องตามได้ Bass FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรียืนยันความจำเป็นในการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000,000,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณงบกลางพุทธศักราช2569กว่า 1,667 ล้านบาทเพื่อใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้นำสหรัฐพร้อมหารือประเด็นการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ของสหรัฐแก่ไต้หวันกับผู้นำจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรียืนยันความจำเป็นในการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000,000,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนและขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นเรื่องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000,000 บาทว่ารัฐบาลในฐานะฝ่ายบริหารราชการแผ่นดินเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนจึงเชื่อว่าจะไม่ทำให้โครงการที่วางไว้ต้องสะดุดลงเพราะพระราชกำหนดมีผลบังคับใช้แล้วหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาแม้ขั้นตอนการบรรจุวาระเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาจะล่าช้าเนื่องจากสมาชิกรัฐสภาจำนวน1 ใน 5ส่งเรื่องมาจึงไม่สามารถบรรจุระเบียบวาระเข้าสู่การพิจารณาวาระแรกได้แต่ถือเป็นคนละส่วนกันและยังเดินหน้าต่อ
3: ฝ่ายบริหารก็คือฝ่ายรัฐบาลในฐานะที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ก็เห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนนะครับแล้วก็มีประโยชน์พระราชกำหนดมีผลบังคับใช้แล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วนะครับเพียงแต่ว่าที่มันจะล่าช้าไปบ้างก็คือเมื่อทางสมาชิกรัฐสภาจำนวน1 ใน 5ได้ส่งเรื่องมาก็ทำให้ประธานสภาเนี่ยที่จะบรรจุวาระนี้เพื่อเข้าไปพิจารณาเป็นวาระแรกก็ยังทำไม่ได้แต่ว่าก็คนละซอยกันซอยทำงานให้กับประชาชนซอยเอาเงินทั้งหลายไปช่วยเหลือความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนก็ยังเดินต่อไป
2: ส่วนได้เตรียมแผนสำรองหรือไม่หากศาลตีความว่าขัดรัฐธรรมนูญนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลมีหน้าที่ต้องช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนมีอยู่แผนเดียวพร้อมย้ำว่ามาถึงจุดนี้แล้วหากไม่มั่นใจก็ไม่ออกพระราชกำหนดดังกล่าวผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำว่าการออกพระราชกำหนดกู้เงินดังกล่าวเป็นเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเนื่องจากเป็นเรื่องของวิกฤตปากท้องประชาชนและรัฐบาลมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนสำหรับการเปรียบเทียบกับวิกฤตเศรษฐกิจในอดีตนั้นนายเอกนิติกล่าวว่าสถานการณ์ปัจจุบันมีความแตกต่างจากวิกฤตปี2540หรือวิกฤตต้มยำกุ้งอย่างสิ้นเชิงเพราะในครั้งนั้นเป็นวิกฤตเรื่องค่าเงินและสถาบันการเงินล้มแต่ในครั้งนี้เป็นวิกฤตเรื่องค่าครองชีพที่สูงขึ้นทั่วโลกซึ่งคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่ามีความจำเป็นเร่งด่วน
4: ผมว่าวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของวิกฤตปากท้องประชาชนหลายคนก็ไปเปรียบเทียบกับวิกฤตปี2540ครั้งนั้นคือวิกฤตเรื่องค่าเงินซึ่งเราไม่เหมือนกันเลยวิกฤตครั้งนี้เนี่ยเป็นวิกฤตเรื่องค่าของชีพเรื่องปากท้องประชาชนเพราะฉะนั้นทางรัฐบาลก็ยังคงยืนยันครับว่าอันนี้มีความจำเป็นเร่งด่วนซึ่งอันนี้เป็นการพิจารณาในคณะรัฐมนตรีอย่างรอบคอบถ้าเราไม่ทำวันนี้เนี่ยวิกฤตจะมาหลายระลอกถ้าเราไม่สามารถหยุดวิกฤตนี้ตั้งแต่วันนี้นะครับและรอให้เกิดปัญหาธุรกิจรายเล็กที่ไม่สามารถยืนได้ด้วยตัวเองเนี่ยจะถูกกระทบอย่างรุนแรง
1: สถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางกลับมาระอุอีกครั้งส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบโลกสูงขึ้นในขณะที่กองทุนน้ำมันไทยติดลบกว่า 60,000 ล้านบาท
5: กระทรวงพลังงานรายงานสถานการณ์พลังงานประจำวันนี้โดยระบุว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกกลับมาพลิกตัวสูงขึ้นอย่างชัดเจนเนื่องจากความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐระบุว่าข้อตกลงหยุดยิงยังมีความเปราะบางและปฏิเสธข้อเรียกร้องของอิหร่านขณะที่อิสราเอลยังคงเดินหน้ายับยั้งโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านอย่างต่อเนื่องปัจจัยดังกล่าวทำให้นักลงทุนกังวลว่าสงครามอาจยืดเยื้อและกระทบต่อเส้นทางขนส่งพลังงานหลักอย่างช่องแคบฮอร์มูซซึ่งอาจส่งผลให้เกิดภาวะชะงักงานของอุปทานน้ำมันดิบในระยะยาวสำหรับสถานการณ์ภายในประเทศไทยปัจจุบันไทยมีน้ำมันสำรองเพียงพอต่อความต้องการใช้รวม117วัน แบ่งเป็นน้ำมันสำรองตามกฎหมายและการค้ารวมไปถึงส่วนที่อยู่ระหว่างการขนส่งและการจัดหาช่วงวันที่1ถึง10พฤษภาคมที่ผ่านมาไทยผลิตน้ำมันดีเซลเฉลี่ยวันละ 69.28 ล้านลิตรขณะที่มีปริมาณการจำหน่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 58.05 ล้านลิตรด้านราคาขายปลีกของไทยยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าหลายประเทศเช่นสิงคโปร์ฟิลิปปินส์และสปป.ลาวส่วนฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงณวันที่12พฤษภาคมยังคงติดลบรวม 63,379.82 ล้านบาทด้วยมีภาระรายจ่ายเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาอยู่ที่ประมาณวันละ 71.93 ล้านบาทนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชูแนวคิดนำผลผลิตทางการเกษตรไปแลกเปลี่ยนกับเทคโนโลยีและพลังงานกับต่างประเทศในสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โลก
6: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการขับเคลื่อนแนวคิด Food Insurance หรือประกันความมั่นคงทางอาหารว่าเป็นแนวคิดที่มองว่าประเทศไทยมีทรัพยากรด้านอาหารที่ถือเป็นจุดแข็งของไทยในฐานะประเทศผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ของโลกมาเป็นเครื่องมือเจรจาระหว่างประเทศที่อาจเป็นการนำสินค้าเกษตรไปแลกเปลี่ยนกับบัจจัยการผลิตเทคโนโลยีหรือพลังงานจากประเทศอื่นๆซึ่งมองว่าเป็นการเปลี่ยนวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจของไทยท่ามกลางสภาวะขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ของโลกในขณะนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ย้ำด้วยว่ากระทรวงมีนโยบายในการมุ่งเน้นให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีในอัตราส่วนร้อยละ30/70เพื่อลดต้นทุนด้านปัจจัยการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิตส่วนการส่งเสริมเพิ่มเติมที่จะมุ่งเน้นในการส่งเสริมให้มีการทำเกษตรอินทรีย์คงต้องใช้ระยะเวลาในการทำความเข้าใจอีกพอสมควรยืนยันในสถานการณ์เฉพาะหน้าเช่นนี้รัฐบาลยังมีนโยบายอีกหลากหลายแนวทางที่จะอำนวยความสะดวกให้เกษตรกรรับมือความผันผวนที่เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยกิจกรรมสทค. Back to Schoolฟรีดอกเบี้ยมีประชาชนใช้บริการเกือบ 5,000 รายมีเงินสะพัดกว่า28ล้านบาท
7: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าสำนักงานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐภายใต้สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดกิจกรรมพิเศษสทค. Back to School ฟรีดอกเบี้ยสำหรับผู้ใช้บริการสถานธนานุเคราะห์ทุกแห่งทั่วประเทศวงเงินจำนำไม่เกิน 5,000 บาทฟรีดอกเบี้ย1เดือนเต็มตั้งแต่วันที่16เมษายนถึง8พฤษภาคมเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้บรรเทาความเดือดร้อนทางการเงินในช่วงเปิดภาคเรียนสำหรับการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองนักเรียนและนักศึกษาอาทิค่าอุปกรณ์การเรียนค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรมดอกเบี้ยต่ำตามนโยบายภาครัฐทั้งนี้ผลการดำเนินกิจกรรมพิเศษดังกล่าวพบว่ามีประชาชนให้ความสนใจเข้ามาใช้บริการจำนำเป็นจำนวนมากโดยมีประชาชนผู้ใช้บริการที่ได้รับสิทธิพิเศษดังกล่าวจำนวน 4,797 รายรวมวงเงินจำนำกว่า28ล้านบาทนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นกว่า 1,667 ล้านบาทเพื่อใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิ์จำนวน 13,300,000 คนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นหรืองบกลางจำนวนกว่า 1,667 ล้านบาทสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือผู้มีสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565อย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณพุทธศักราช2569ตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเสนอมีการจัดสรรสวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิ์ตามโครงการปี2565จำนวน 13,330,000 คนตั้งแต่เดือนตุลาคม2568เป็นต้นมานอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบร่างถ้อยแถลงในการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกปี2569 ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนเกี่ยวกับการส่งเสริมการค้าดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวรวมทั้งการผลักดันให้สตรีมีบทบาททางเศรษฐกิจ
8: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างถ้อยแถลงรัฐมนตรีการค้าเอเปกปี2569และกรอบความร่วมมือด้านการค้าดิจิทัลของเอเปกซึ่งจะรองรับในการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกวันที่22-23พฤษภาคมนี้ที่เมืองซูโจวประเทศจีนเพื่อผลักดันความร่วมมือทางด้านการค้าใน4ด้านได้แก่การเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาคการสนับสนุน WTO การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญที่ไทยจะแสดงบทบาทในเวทีเอเปกยกระดับการค้าการลงทุนห่วงโซ่อุปทานและการขายดิจิทัลให้ทันต่อเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบในหลักการร่างแถลงการร่วมเอเปกด้านสตรีและเศรษฐกิจปี2569ซึ่งจะรองรับในการประชุมระดับสูงที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนในวันที่15พฤษภาคมนี้เพื่อผลักดันบทบาทสตรีในเศรษฐกิจ3ด้านได้แก่การเข้าถึงดิจิทัลและเทคโนโลยีใหม่การมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจสีเขียวและคาร์บอนต่ำและการส่งเสริมการจ้างงานและการเป็นผู้ประกอบการสตรีเพื่อเอเชียแปซิฟิกที่ครอบคลุมทุกภาคส่วนซึ่งร่างแถลงการนี้ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่จะสะท้อนบทบาทของไทยในการสนับสนุนความเสมอภาคทางเพศและเสริมพลังสตรีในทางเศรษฐกิจเพิ่มโอกาสเศรษฐกิจให้สตรีและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศปุริมปัตสุภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมโชว์รูมรถยนต์ไฟฟ้าพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการแสดงข้อมูลรายละเอียดครบถ้วนป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภค
9: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบและสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโชว์รูมรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ของ BYD บริษัท High Class EV Car จำกัดและบริษัท Omoda & JCOOประเทศไทยจำกัดเพื่อคุมเข้มการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยฉลากของสคบโดยเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการต้องแสดงข้อมูลสินค้าอย่างชัดเจนและครบถ้วนทั้งราคาจำหน่ายชนิดแบตเตอรี่ระยะทางที่วิ่งได้ต่อการชาร์จพร้อมเงื่อนไขทดสอบและรายละเอียดการรับประกันเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภคหลังพบข้อร้องเรียนจำนวนมากเกี่ยวกับระยะทางวิ่งจริงไม่ตรงโฆษณาและปัญหาการรออะไหล่ซ่อมแซมล่าช้าซึ่งที่ผ่านมาสคบสามารถแก้ปัญหาและเรียกคืนค่าเสียหายให้ผู้บริโภคได้แล้วนับร้อยล้านบาทพร้อมกันนี้สคบได้หารือร่วมกับค่ายรถยนต์กว่า20แบรนด์และเตรียมจัดทำอีบุ๊กรวบรวมข้อมูลจำเพาะของรถยนต์ไฟฟ้าทุกยี่ห้อเพื่อให้ประชาชนสามารถเปรียบเทียบสเปคผ่านแอปพลิเคชันได้ก่อนตัดสินใจซื้อขณะเดียวกันประเมินว่าแนวโน้มราคารถ EV ในปัจจุบันเริ่มมีเสถียรภาพและนิ่งขึ้นจากผลพวงที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI สนับสนุนให้เกิดการตั้งโรงงานผลิตและจ้างงานในประเทศประกอบกับการแข่งขันที่เข้มข้นจากแบรนด์รถกว่า40ยี่ห้อซึ่งจะส่งผลดีต่อทั้งตัวผู้บริโภคและทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานสะอาดของไทยในระยะยาวยืนยันว่ารัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือดูแลและแก้ไขปัญหาให้อย่างเต็มกำลังเพื่อสร้างมาตรฐานที่ดีและความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยต่อไป
10: ขอให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนผู้บริโภคผู้ที่จัดซื้อรถ EV ทุกคนนะคะว่ารัฐบาลได้เข้ามาดูแลปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะเราช่วยกันดูแลเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการเนี่ยเขาได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องผู้ประกอบการเองก็ให้ความร่วมมือก็ไม่มีใครที่อยากทำผิดนะคะเราเองก็ต้องให้ความปลอดภัยกับผู้บริโภคให้ความเป็นธรรมกับผู้บริโภคนะคะไม่ให้มีการหลอกการโกงการเอาเปรียบการโฆษณาเกินจริงการไม่รับผิดชอบต่อบริการหลังการขายนะคะสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลก็จับจ้องอยู่นะคะและเดี๋ยวคงจะได้มีมาตรการอื่นๆออกมาที่เป็นประโยชน์เรื่อยๆนะคะ
9: ด้านนายเอกนิษฐ์รมยานนท์เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.กล่าวว่าในส่วนของการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสมอ.ได้เข้ามาบูรณาการร่วมกันเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนโดยปัจจุบันได้มีการควบคุมดูแลชิ้นส่วนสำคัญอย่างรถยนต์กระจกและเข็มขัดนิรภัยอยู่แล้วและคาดว่าภายในช่วงปลายปีนี้จะมีการบังคับใช้มาตรฐานเกี่ยวกับแบตเตอรี่เพิ่มเติมซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการรอเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะขยายการควบคุมไปยังอุปกรณ์เครื่องชาร์จในระยะต่อไปเพื่อยกระดับความปลอดภัยให้ครอบคลุมและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าทุกคนอย่างรอบด้านปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศเตรียมเสนอปรับลดระยะเวลาฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวเป็น30วันเพื่อป้องกันการใช้วีซ่าผิดวัตถุประสงค์และลดปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ นายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่ากระทรวงการต่างประเทศเตรียมเสนอทบทวนมาตรการฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวจากเดิมอนุญาตพำนักได้60วันเหลือ30วันเพื่อป้องกันการใช้วีซ่าผิดวัตถุประสงค์และลดปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติโดยเห็นว่าระยะเวลา60วันอาจมากเกินความจำเป็นและอาจเปิดช่องให้บุคคลบางส่วนเข้ามาโดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างแท้จริงทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวอยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอผ่านสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและจะมีการหารือร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการพร้อมกล่าวด้วยว่ารัฐบาลอยู่ระหว่างการทบทวนระบบวีซ่าทุกประเภทเพื่อให้มีความเหมาะสมและรัดกุมยิ่งขึ้นรวมถึงพิจารณาปรับลดหรือยุบรวมวีซ่าบางประเภทที่อาจมีความซ้ำซ้อนหรือเกินความจำเป็นโดยในระยะแรกจะให้ความสำคัญกับมาตรการฟรีวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวเพื่อป้องกันการนำวีซ่าไปใช้ผิดวัตถุประสงค์และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการกำกับดูแลการเดินทางเข้าประเทศ
11: มันมีวีซ่าหลายประเภทเยอะแยะนะครับเรื่องแรกก็ต้องเรื่องวีซ่าฟรีวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวเนี่ยเราก็เห็นว่า60วันมันก็อาจจะเยอะไปอาจจะมีคนที่ไม่ได้มาเพื่อวัตถุประสงค์ท่องเที่ยวอาศัยฟรีวีซ่า60วันเนี่ยเราก็จะลดเหลือ30วันแล้วก็ดูแลให้รัดกุมยิ่งขึ้นซึ่งเรื่องนี้เราเตรียมเสนอตั้งแต่รัฐบาลอนุทินหนึ่งละแต่ตอนนั้นพอดีมันก็มีการเลือกตั้งก็เลยเลื่อนออกไปแต่ตอนนี้กำลังเร่งเสนอนะครับแต่ในกระบวนการเนี่ยทางสำนักเลขาธิการรัฐมนตรีก็ต้องสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่คงไม่มีปัญหาอะไรเพราะคณะกรรมการวีซ่าที่กระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานนั้นเนี่ยนะก็ประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว
1: นายเสียศักดิ์ยืนยันด้วยว่าการพิจารณาปรับลดระยะเวลาฟรีวีซ่าไม่ได้มุ่งเป้าหมายไปยังประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นการเฉพาะแต่เป็นการพิจารณาจากพฤติกรรมและกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศพร้อมย้ำว่ารัฐบาลยึดหลักไม่เลือกปฏิบัติอย่างไรก็ตามหากพบว่ามีการใช้วีซ่าเพื่อประกอบกิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์หรือเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมและภัยต่อความมั่นคงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเพิ่ม

0: รรมที่ไม่พึงประสงค์หรือเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมและภัยต่อความมั่นคงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดชวิสาปทุมมารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งบูรณาการทุกหน่วยงานเร่งปราบปรามการใช้นอมินีประกอบธุรกิจผิดกฎหมายพร้อมหารือสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีพิจารณาดำเนินการด้านจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวิชาชีพเอื้อธุรกิจนอมินีนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินมาตรการเชิงรุกหลังพบข้อมูลว่ามีผู้ประกอบวิชาชีพทนายความและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีบางรายใช้ความรู้ความสามารถในทางที่ผิดให้คำแนะนำหรือดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงข้อกฎหมายอันเป็นช่องทางเอื้อให้เกิดธุรกิจนอมินีนายกรัฐมนตรีจึงมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือร่วมกับสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อพิจารณาดำเนินการด้านจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องพร้อมสั่งการให้ปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินของบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวด
2: เราก็พบว่ามีผู้ประกอบวิชาชีพทนายและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีบางรายที่ให้คำแนะนำหรือดำเนินการให้มีการหลีกเลี่ยงกฎหมายพูดง่ายๆก็คือมี2อาชีพนี้ละค่ะบางคนที่ใช้ความรู้ความสามารถไปในทางที่ผิดทำให้เกิดช่องในการทำธุรกิจนอมินีได้ท่านนายกจึงได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะหารือร่วมกับสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อพิจารณาดำเนินการด้านจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องพร้อมสั่งการให้ปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินของบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การป้องกันและปรับปรามนอมินีเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
1: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและภูเก็ตในวันพรุ่งนี้เพื่อติดตามสถานการณ์และสั่งการปราบปรามการใช้นอมินีในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญโดยรัฐบาลจะเดินหน้าตรวจสอบอย่างเข้มข้นไม่ปล่อยให้กลุ่มทุนผิดกฎหมายเข้ามาแย่งอาชีพหรือสร้างผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการไทยอย่างเด็ดขาด
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขเปิดตัวหลักสูตรนวดไทยโพล้านนา450ชั่วโมงซึ่งเป็นการบูรณาการมรดกโลกวัดโพผสานเข้ากับเอกลักษณ์ภูมิปัญญาล้านนาโดยมุ่งเน้นสร้างแบรนด์นวดไทยที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัวชูน้ำพุร้อนสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ต้นแบบในการก้าวสู่เป็นศูนย์กลางสุขภาพและ wellness อย่างครบวงจรคาดว่าจะเริ่มเปิดอบรมรุ่นแรกในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม2569ณจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเดินหน้ายกระดับนวดไทยให้เป็น wellness ระดับสากลสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนและเพื่อพัฒนาศักยภาพสู่มาตรฐานการให้บริการนักท่องเที่ยวระดับสากลต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าพร้อมจะหารือประเด็นการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ของสหรัฐให้แก่ไต้หวันกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนระหว่างการเยือนจีนอย่างเป็นทางการในสัปดาห์นี้พร้อมย้ำว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับประธานาธิบดีสีและไม่ต้องการให้จีนบุกเกาะไต้หวันถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะเดินทางเยือนจีน

0: ระหว่างวันที่13ถึง15พฤษภาคมนี้ตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญรวมถึงความตึงเครียดทางการค้าความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางเยือนจีนในครั้งนี้ด้วยเพื่อเชื่อมโยงด้านการค้าพลังงานและเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐกับจีนนายอิบราฮิมเรซาอีโฆษกคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติและนโยบายต่างประเทศของรัฐสภาอิหร่านเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ขู่ว่าหากสหรัฐกลับมาเปิดปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านอีกครั้งอิหร่านจะเสริมสมรรถนะยูเรเนียมให้ถึงร้อยละ90ซึ่งถือเป็นระดับที่เหมาะสมสำหรับการใช้เป็นอาวุธนิวเคลียร์ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอฉบับใหม่ของอิหร่านในการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยอ้างว่าข้อเสนอดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้โดยสิ้นเชิงทั้งนี้ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศระบุว่าแม้สงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านจะทำลายโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านไปแล้วหลายแห่งแต่ยังมีความเสี่ยงที่สถานการณ์จะบานปลายและทำให้การแก้ไขปัญหาทางการทูตเป็นไปได้ยากขึ้นต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากมีลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ส่วนบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศร้อนในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงรวมทั้งฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอันหนึ่งในช่วงวันที่14ถึง18พฤษภาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอตอนล่างจะเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์น้อยเนื่องจากมีฝนตกในหลายพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:49 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรและเวลา 16:58 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:15 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง8เซนติเมตรและเวลา 20:32 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง22เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:29 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:52
1: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
2: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
1: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
2: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
1: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
3: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
4: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ

0: Happy Family Radio FM 105 MHz
1: วิทยุเพื่อครอบครัว
2: ฟังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
3: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,900

0: เลือกเชลลี่ ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้เชลลี่พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
3: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Extra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Extra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988 The Extra
4: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
5: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
6: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
7: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
8: ถูกเสมอ
7: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
10: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
9: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุมนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
10: ฟังอีกครั้งนะคะ900
11: ทุกอย่างจะนุ่มๆเมื่อทำประกันรถกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ผ่อนเงินสด 0%
12: บีเข้าไปช้าหน่อยนะรถชนอะ
13: เอ้าแล้วประกัน 0% ที่ซื้อเดือนก่อนเพิ่งผ่อนงวดแรกเองป่ะ
12: สบายบีเคลมได้ตั้งแต่งวดแรกแล้ว
13: งุ้ยฟินค่ะ
11: ผ่อนหนักเป็นนุ่มประกันรถผ่อนเงินสด 0% ไม่ง้อบัตรเคลมได้ตั้งแต่งวดแรก
14: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันไทยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรถามความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันไทยอีกคร
11: ั้งซื้อเลยที่พี่เสลืองกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์
9: สนใจติดต่อ043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้าม

0: ธนากุล Development Group จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์เคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690 บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอสเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11 โมงจนถึง2 ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
5: Hit music belongs here on your the number one station.

0: Hey คุณกำลังฟัง 89.0 Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่นติดต่อโฆษณาโทร097-313-8989รับฟังออนไลน์ได้ที่ www.bestradio89.com
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศอยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
5: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
6: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
7: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude ClinicBe your comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
8: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
9: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
8: ฟังอีกครั้งนะคะ900
10: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส.3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
11: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนละพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
9: เพราะที่นี่คือ
12: ไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091 774 9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์

0: Development Group
1: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
2: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
3: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
2: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
3: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลไปไม่ถูกโทร0942398699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย
4: ์ Hit Music belongs here on your number one station

0: Hey, คุณกำลังฟัง 89.0 Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่นติดต่อโฆษณาโทร097-313-8989รับฟังออนไลน์ได้ที่ www.bestradio89.com
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี่ยงไขดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
2: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องหลุนโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
2: ฟังอีกครั้งนะคะ900
4: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับ Car Forecast
5: ถูกเสมอ
4: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของ Car Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Car Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: สมัครเลย Car Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร043-209-400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
6: ทุกอย่างจะนุ่มๆเมื่อทำประกันรถกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ผ่อนเงินสด 0%
7: บีเขาไปช้าหน่อยนะรถชนอ่ะ
8: เอ้าแล้วประกัน 0% ที่ซื้อเดือนก่อนเพิ่งผ่อนงวดแรกเองป่ะ
7: สบายบีเคลมได้ตั้งแต่งวดแรกแล้ว
8: งุ้ยฟินค่ะ
6: ผ่อนหนักเป็นนุ่มประกันรถผ่อนเงินสด 0% ไม่ง้อบัตรเคลมได้ตั้งแต่งวดแรก
9: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโตลิสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ประกันได้เท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดของผู้กองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำอะไรอีกครั้ง
6: ซื้อเลยที่พี่เสื้อเหลืองกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์
3: สนใจติดต่อ043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่ง

0: เม้นท์กรุ๊ปหนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
1: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
0: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
1: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวั่นยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย
2: ์จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
3: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
2: นางไหนอ่ะ
3: ก็นี่ไง
4: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
2: ้เชื่อได้แน่นะ
3: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
2: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
3: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
5: เลิศBest Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: ังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเพสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
2: ่อมางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
3: เพราะที่นี่คือศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส
4: ์ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
5: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องหลุนโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line at first.house for begin
4: ฟังอีกครั้งนะคะ900

0: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
1: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุมนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
0: ฟังอีกครั้งนะคะ900

0: Development Group
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: You are listening to Base Radio Base Station 89

0: รุ๊ป
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: เบสเรดิโอออกอากาศตั้งแต่เวลา 6:00 น.เรื่อยมาจนถึงเวลานี้ทางสถานีเห็นแก่สมควรยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
1: Best Radio.